90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบเก้าสิบลูกทุ่งรักไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: ายตาฟังนะครับจากซุปเปอร์วาเลนไทน์เจนโบนุ่นนะครับและหนึ่งในสมาชิกของซุปเปอร์วาเลนไทน์นะครับน้องโบจะมาเจอกับคุณนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ครับลูกทุ่งสแควร์ครับสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4พร้อมกับศิลปินอีกมากมายเลยทีเดียวครับแต่ว่าวันศุกร์ที่25กันยายนที่จะถึงนี้ที่บริษัทสวาลอฟสกี้เมนูแฟคทอรี่ประเทศไทยนะครับพบกับกิจกรรมชั้นธนาชัชชานะครับและคุณแม่บัวผันทังโสนะครับพร้อมด้วยดีเจของ90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลของรางวัลไปแจกกันแบบไม่อั้นเลยทีเดียวครับขอบคุณดีคอลเจนเคลมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจาก Royal Beauty ยืน1ดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5หมาโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอัปเชสูตรผสมมะขามป้อมนะครับสินค้าที่อยากพบปะชาวโรงงานแบบใกล้ชิดติดต่อบริษัทช้างไทยได้เลย029745720
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับหลายคนประสบปัญหาครับอาการคันยุดยิบนะครับเมื่อสวมเสื้อผ้าที่เปียกและอับชื้นนั่นก็เป็นสาเหตุของอาการคันนั่นเองนะครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรานะครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันนั่นเองใช้ได้ทุกวันเลยทั้งผิวหน้าผิวกายผิวไม่แห้งนะครับเพราะว่าในนี้จะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยหาซื้อได้ตามร้านขายยานะครับรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee และ TikTok ครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ครับ
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
7: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
8: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช็อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: เซตนี้เลยนะครับดูแลผมสวยอย่างมืออาชีพนะครับแคบิลเคราตินนะครับในเซตนี้จะมีทั้งหมด5ขั้นตอนมี5ชิ้นด้วยกันเริ่มต้นที่แชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินนะครับเซรั่มเคราตินลิฟออนแฮร์เคราตินและซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับ5ชิ้นนี้นะครับปกติจะอยู่ที่695แต่พิเศษมากๆเลยนะครับช้างไทยช้อปปิ้งเขาจัดให้550แถมเสื้อรูปดีเจการ์ตูนน่ารักน่ารักนะครับฉลอง12ปี1ตัวด้วยนะครับ0923524446โทรเบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่ามีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะครับสำหรับเซตนี้ของแคบิลเคราตินนะครับหลายๆคนได้ใช้แล้วบอกได้เลยว่าผมมีชีวิตชีวามากๆเลยนะครับเวลาแบบซ้อนมอเตอร์ไซค์หนุ่มนี่นะครับผมมันปลิวดีๆนะ

ัตรุยามรสีครับยอมจนข้างเธอมีใครไหมนะจะไม่ยอมจนอยู่ข้างเราเนี่ยกัดก้อนเกลือกินอะไรอย่างเงี้ยนะคนจนน้ำบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่หมอกลงหนามากเลยนะครับอากาศหนาวมาเยือนแล้วว่าเชียงใหม่อ่ะกทมก็ยังมีฝนอยู่เลยอะครับก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยเนี่ย

ับพจน์วงหน้าครับถึงเวลาบอกรักครับมีหลายคนบอกว่านึกถึงอดีตเลยกับเพลงพูดกับภาพเมื่อสักครู่นี้นั่งดูรูปคนพิเศษต่างหน้าอยู่เมื่อก่อนนี้ต้องพกรูปเขาอยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยเนาะกำลังคิดอยู่ว่าตัวเองเคยพกรูปใครไว้ในกระเป๋าบ้างหรือเปล่านอกจากรูปพ่อกับแม่ไม่ค่อยมีนะส่วนมากจะติดไว้ฝาบ้านเลยครับ

ุดาสีลำดวนครับคิดถึงพี่ทีทส่วนเพลงฮิตที่คิดถึงเจอกันพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับ6โมงเช้านะและอยู่กับดีเจออยต่อนะครับชั่วโมงหน้าครับผมกลับมาวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมจ้าทุกคน

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: เวลา8 นาฬิกา

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับปฏิตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ1,990 บาท
5: เส้นละ1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
5: ้ตัวจริงหรือยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
9: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและจับตาหลังพรรคกล้าทำปรับออกจากวิปฝ่ายค้านรวมทั้งสถานการณ์น้ำ11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำติดตามกับคุณธิตรีสายสว่างครับ
3: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ยังต้องจับตาความเคลื่อนไหวการเมืองหลังพรรคกล้าทำปรับออกจากวิปฝ่ายค้านโดยโครงสร้างของพรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือเพียง5พรรควันนี้ 9:30 นที่ห้องแถลงข่าวรัฐสภาในณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินำทีมสสพรรคประชาชนแถลงข่าวความพร้อมการเตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับกกต.เรื่องมติหัวเลือกสว.ซึ่งจะไปยื่นในวันศุกร์นี้10โมงเช้าที่บ้านพระอาทิตย์นายสนธิลิ้มทองกุลนัดแถลงข่าวเปิดทิศทางการเคลื่อนไหวในภาคประชาชนรอบใหม่ภายใต้แนวคิดรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยหยิบประเด็นทุนต่างชาติสีเทานอมินีการถือครองที่ดินและทำธุรกิจที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของคนไทยขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญช่วงบ่ายศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับสามียื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับพิจารณาคดีใหม่กรณีมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำ11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้อยู่ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรับสถานการณ์น้ำฝนและตั้งแต่8นาฬิกาวันนี้ตามเวลาในไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์น้องเนเน่นางสาวรัติการอำลอ

0: งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปขณะที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวเรือบริเวณดังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
1: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.ทัพปนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
3: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

23นาทีนะคะรับช่วงต่อจากพี่ดีเจไกลสอนค่ะดีเจอะไรกันตัวนะคะวันพุธกลางสัปดาห์23กันยายนนะคะวันนี้มาพร้อมกับเพลงหวานๆนะคะให้บุญนำพาลำเพลินวงศกรนะตอนนี้บุญก็นำพาเราให้มาเจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะอยู่กันไปยาวๆนะคะฝากพรุ่งนี้ไว้กับอ้ายด้วยจากตายอรทัยค่ะเดาใจฟ้าไมพิรมพรนะตอนนี้กำลังเดาใจฟ้าอยู่นะฝนจะตกเมื่อไหร่นะนะคะฟ้าครึมๆนะคะที่ไหนฝนตกแล้วก็รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยเพลงประจำฤดูฝนแบบนี้แฟนเลือนสะเทือนใจนะฟังช่วงหน้าฝนนี่คือฟินมากเพราะว่าในเพลงเนี่ยเหมือนกับเล่าบรรยากาศนะในช่วงเวลานี้กันเลยทีเดียวนะคะใครกำลังเดินทางไปทำงานในเช้าวันนี้ก็มีความสุขกับการเดินทางมองซ้ายมองขวาเพื่อนร่วมทางเยอะเลยล่ะค่ะมี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนคุณด้วยนะคะ022807127รักคนโทรมาจังเลยส่วนใครจะส่ง SMS รักเหมือนกันนะคะ4689990ทักทายแฟนๆนะนอกจาก FM 90.0 MHz แล้วนะคะใครฟังผ่านแอปยูค่ะช้างไทยออนไลน์

0: ไลพรนะอีกหนึ่งศิลปินค่ะที่เสียงดีมากๆเลยนะเสียงนิสัยเป็นแก้วเลยนะคะเป็นอย่างบุญของน้องค่ะต่อเนื่องจากรักคนโทรมาจังเลยพี่ธีรวรรณด้วยนะฟัง90ก่อนเข้าทำงานนะแล้วพอทำงานแล้วนี่คือยังได้ฟังอยู่หรือเปล่าคะนะคะน่าจะได้ฟังยาวๆกันไปพี่ตั้งพัฒนาการส่งข่าวว่าตอนนี้มีแดดจ้ารู้สึกว่าตอนนี้เห็นแสงแดดแล้วอยากจะวิ่งเข้าหาคือรู้สึกรักแสงแดดขึ้นมาทันทีทันใดนะคะขอเพลงของพี่ไม้พี่รมพรด้วยคุณก้าวได้ฟังเรียบร้อยนะคะพี่ขนองจากสำโรงนะคะส่งข้อความมาเป็นคนแรกๆเกือบทุกวันเลยทีเดียวถือว่าเสมอต้นเสมอปลายมากเช่นเดียวกับคุณปุ้ยพงเพชรนะอยากจะฟังน้องอ้อยค่ะตอนนี้ก็มีแต่น้องอ้อยนะคะที่90ของเรานะ
1: Sasco Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: วันนี้แวะเติมน้ำมันกันก่อนนะให้อุ่นใจกันค่ะไม่ว่าจะไปไหนใกล้ๆนะคะเติมน้ำมัน 1,000 บาทได้น้ำดื่ม 1.5 ลิตรนะคะถ้าใช้บัตรเครดิต KTC เติม 1,200 บาทก็รับเพิ่มอีก1ขวดค่ะ KTC Forever นะคะ449คะแนนแลกส่วนลดได้50บาทหรือจะเป็น899คะแนนแลกส่วนลดได้100บาทนะคะโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นปีเลยที่ปั๊มน้ำมัน Sasco ทุกสาขาค่ะสะสมคะแนนง่ายๆเลยนะคะแค่เข้าไปที่@sasco สมัครสมาชิก Smart Member แล้วก็เติมน้ำมัน1ลิตรคุณแจ้งแค่เบอร์โทรศัพท์สะสมคะแนนเพื่อแลกเป็นส่วนลดน้ำมันได้นะคะทองคำแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายด้วยปั๊มน้ำมัน Sasco เติมพลังให้วันของคุณ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: เช้านี้นะคะคุณผู้ฟังก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่ด้วยนะหลายคนก็แบบว่าโอ้ยส่งใจไปนะน้องเนเน่นะคะเยาวชนไทยของเรา16ปีจากภูเก็ตนะเตรียมขึ้นเวทีรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังอเมริกาก็ทาเลนต์2026นะคะซึ่งก็เป็นเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะโหเก่งมากๆเลยทีเดียวนะภาคภูมิใจสุดๆสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็ตัดกลับมาที่ดีเจออยนะคะก็อยากซ้อมร้องเพลงเหมือนกันได้แล้วนะคะเพลงที่น่าจะต้องได้ร้องนะคะหลังจากคิดมาตั้งนานนะเอ๊ะถ้ามีโชว์ดีเจ90เนี่ยบนเวทีลูทุ่งสแควร์เราจะร้องเพลงอะไรดีนะ

0: Prince พรชิตานะคะเพลงฮิตที่คิดถึงค่ะเพลงนี้ฮิตจริงๆประกอบละครสะใภ้ไร้ศักดินานั่นเองนะคะขอบคุณด้วยกับยาคมเม็ดตราใบห่อค่ะ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: วันนี้นะรวมพลังคนไทยเรานอกจากตอนเช้าเชียร์น้องเนเน่แล้วนะคะตอนเย็นค่ะนี่เลยค่ะศึกชิงแชมป์กลุ่ม A ฟุตบอลชายเอเชียนเกมนะคะก็มาเชียร์กันให้สนั่นจ้อช้างศึกดวลกับซามูไรนี่คือนัดสำคัญนะคะกับเจ้าภาพญี่ปุ่นค่ะสู้ๆนะคะวันนี้คนไทยเราก็น่าจะเชียร์ทั้งเช้าเชียร์ทั้งเย็นนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินด้วยนะคะกับขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางค่ะแบตเตอรี่3รุ่นนะรองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริด SMF แบตเตอรี่นะคะพลังเสถียรปลอดภัย EFB แบตเตอรี่ค่ะเหมาะกับการขับขี่ในเมืองส่วน AGM แบตเตอรี่เนี่ยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยนะคะหาซื้อได้ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านค่ะและพี่ๆแท็กซี่ซื้อไอชินซื้อ Advix นะคะขอใบเสร็จที่ถูกต้องเก็บไว้แล้วเจอกันในกิจกรรมแท็กซี่สโมสรมีลุ้นของขวัญเพิ่มเติมด้วยในงานมีเงินรางวัล นะคะแล้วก็ปลายปีนี้เราได้รับอีกหนึ่งสิทธิ์นาลุ้นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเดี๋ยวนัดหมายกันว่าเจอกันวันที่เท่าไหร่กับกิจกรรมของเรา90ลูกทุ่งรักไทยกับแท็กซี่สโมสรค่ะ
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเล่าข่าว90
2: ยิ่งฟังยิ่งม่วนซิงเกิลหัวอกเพาะฮางของแมนมณีวันเพลงในโปรเจกต์90 Music มาแรงล่าสุดติดอันดับ1ชาร์ต10อันดับเพลงดังคลื่น90ทุ่งรักไทย4สัปดาห์รวดและ4ตุลาคมนี้แฟนๆไปฟังแมนมณีวันร้องสดๆหัวอกเพาะฮางบนเวทีลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
2: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
2: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกฟุต
6: ฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตยาจะเป็นยุงทาหันฟ้าหนีแล
7: ้
6: ว
7: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
7: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
9: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: อบหลายปีเลยนะคะของจิ้งหรีดขาววงเทวันค่ะยิ่งดึกยิ่งเหงาตอนนี้เช้าอยู่นั้นไม่น่าจะเหงาใช่ไหมคะโดยเฉพาะถ้ามี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนกันหายเหงาแน่นอนจ้า
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี
0: ้7วันสุดท้ายแล้วนะนับถอยหลังกับการส่งฟ้ากล่องยาจุกันยุงตราหันฟ้านะคะสีเขียวสีม่วงสีดำได้ทุกสูตรทุกแบบเลยค่ะตัดฟ้ากล่องออกมาเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของคุณแล้วส่งเลยตู้ปน4ค่ะปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ไม่ต้องรอแล้วนะคะใครรอเดี๋ยวจะหมดเขตซะก่อนค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ลืมส่งบางที30กันยายนนี่โอ้โหรีบเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้มีเวลานะแวะร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านนะคะซื้อยาจุกันยุงตราหานฟ้ามาตัวของยาจุกันยุงเนี่ยเก็บไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าฟ้ากล่องไม่ต้องเก็บนะคะตัดเขียนแล้วส่งได้เลยทองคำแท่งค่ะหนัก1บาทรอคุณอยู่นะคะขอให้โชคดีทุกคนได้ทองคำแท่งไปนะคะแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลรวมแล้ว 179,500 บาทแจกกันไปเลยในปีนี้ค่ะส่งมากมีสิทธิ์มากส่งน้อยก็มีสิทธิ์นะแต่ถ้าไม่ส่งเลยไม่มีสิทธิ์แน่นอนนะคะแล้วบอกเลยว่าโอกาสทองค่ะปีนี้เป็นเศรษฐีสูงมากๆเลยนะคะคู่แข่งไม่ได้มีเยอะมากมายยังไงเราก็ต้องฝ่าดวงไปได้สิ

0: เฮงๆนะคะหันฟ้าขอให้เฮงๆทุกคนทองคำแท่งหนัก1บาทรออยู่นะคะย้ำที่อยู่กันอีกครั้งนึงค่ะตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224นะคะในกล่องหรือว่าในซองที่คุณส่งมาเนี่ยรวบรวมมาเป็น10ชิ้นได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาที่เดียวได้เลยค่ะ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายสุดปังขนาดนี้ถูกและดีต้องกรีนไบโอซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีผมนุ่มลื่นเงางามนะคะของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นค่ะระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะคะส่วนคนทำสีผมแนะนำเป็นสูตรโกเลยค่ะเป็นซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นนะคะผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีด้วยนะคะกรีนไบโอชื่อนี้เท่านั้นค่ะ
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบริ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีจ๋าหน้าโสมฝ้ามาอย่าปล่อยผ่านล็อกหน้าเด็กสยบฝ้าแดดต้องแจ็ปแพ็คคู่แอสตาผิวเด้งฟูคู่เมลาไบรท์ผิวใสไร้ฝ้าต้องครีมสองแจ็ปหาซื้อได้ที่ CJ Mall Zone 9 Beauty และร้านค้าทั่วไป
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

0: ัญญาที่ชานุมานะแอมชนทิชาค่ะ022807127นะคะและ SMS 4689990สวัสดีคุณทันสาธุประดิษฐ์ด้วยเลือกกบสุพจน์เข้ามานะคะพี่ตุ้มวัดไซดวงตาคงทองคุณยายสง่าส่งกำลังใจพี่ปาริชาติค่ะบอกว่าหัวอกพ่อห้างเด้อคุณแสงเพชรพิจิตรอุงอิงเพชรบ้านแพงนะพี่วิชานะคะบ่อโสดบ่ออนุญาตให้จีบจากปลายกนกพรนะคะน้องปลายกนกพรแม่มณีวันนะโอ้เพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาเดี๋ยวไปฟังกันสดๆนะหลายๆคนเลยบนเวทีลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวัน4ตุลาคมนี้ค่ะบรรทัดทองนะคะหรือว่าจุฬาซอย4มีสอบถามเข้ามานะคะว่า BTS ลงสถานีไหนนะก็ย้ำอีกครั้งว่าลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะทางออกที่2ค่ะแล้วเดินต่ออีกนิดหน่อยหรือจะลงสถานีสยามค่ะแล้วเดินชิลๆ ชมเมืองได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ใจกลางกรุงนะคะสำหรับสเตเดียมวันที่คือสถานที่เนี่ยกว้างขวางลมพัดเย็นสบายมีหลังคานะคะห้องน้ำห้องท่านี่คือสะดวกมากๆเลยนะชมหมอลำ2วงสุดฮิตนะคะจะมากระหึ่มใจกลางกรุงระเบียบวาทศิลป์ค่ะรวมถึงศิลปินภูไทยด้วยนะคะสุดยอดมากนอกจากนั้นก็มีแม่มณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒินะอามน้อยโรจนันหมอลำซิ่งนะคะมีอามชิงช้าสวรรค์เต้นพิชยาแล้วก็ใบบัวพรชนกด้วยไปกรี๊ดกันให้เต็มที่เลยพร้อมเหล่าดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยจะมีอะไรพิเศษมาฝากแฟนๆหน้าเวทีบ้างเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะรวมถึงลุ้นทองคำทุกชั่วโมงทั้งหมดนี้เกิดขึ้น4ตุลาคมวันอาทิตย์ค่ะที่เรามีนัดกันที่สเตเดียมวันกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ฟังข่าวก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้านะคะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: นั่นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี
7: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิ
11: และอื่นๆ
12: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
15: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
16: หรือละลายกับน้ำสูบ
17: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
18: อมแล้วชื่นใจ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณวรชนฟักขาวรายงานครับ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มทางกรมชลประทานมีการคาดการณ์ว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่23กันยายน2569ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งของลำน้ำเจ้าพระยารวมกันในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ UN ชี้แจงและปกป้องการทำสงครามกับอิหร่านว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐสามารถป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองพร้อมเตือนด้วยว่าสหรัฐอาจทำลายอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งได้ต่อกันที่เรื่องประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำเดนมาร์กและกรีนแลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถขยายฐานทัพบนเกาะกรีนแลนด์ได้และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหลังจากทรัมป์พยายามผลักดันให้เกาะแห่งนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐด้านกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียส่งตาหน้ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธก่อการร้ายและว่ากลุ่มดังกล่าวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพยายามโจมตีนครเมกกะดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลามหลายครั้งอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
4: ปิดท้ายที่คนไทยทั้งประเทศร่วมส่งแรงใจเชียร์ศิลปินเยาวชนไทยเนเน่รอยัลหรือแพรรัตติการอำลอยสาวน้อยวัย16ปีที่สร้างชื่อบนเวทีระดับโลกด้วยการทะลุเข้าสู่การแข่งขันรอบไฟนอลในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกาล่าสุด Facebook เนเน่รอยัลได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความชวนแฟนๆร่วมส่งคะแนนโหวตเพื่อสานฝันสู่ชัยชนะโดยระบุว่าFinal tonight, please vote. I want to be champions. Thank you.

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

พาดานะน้องมาส่งทางค่ะต่อเนื่องจากทาคณิตฮักพอกำกับจนกว่ามินตราอินทิรานะคะแล้วก็เริ่มต้นชั่วโมงนี้ที่90ลูกทุ่งรักไทยของเราตรีชนรงค์กับแฟนเก่ากลับใจดังเพราะฮิต 100% นะคะทุกเพลงเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตามคำขอนะคะแล้วก็มีเพลงที่โดนดองเอาไว้บ้างนะมีคุณผู้ฟังบอกว่าอยู่ราชบุรีใช่ไหมคะคุณพ่อน้องทิวถ้าอยู่ราชบุรีฝากซื้อโอ่งหนึ่งใบนะคะ มาดองเพลงเพิ่มนะคะตอนนี้รู้สึกว่าหายจะเต็มแล้วนะหายอาจจะใบเล็กไป022807127นะคะทักทายกันได้ตลอดแล้วก็ SMS ของเราส่งมาคุยกันได้เลยค่ะ4689990นะคะเชื่อว่าวันนี้ค่ะหลายๆคนก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีเตือนว่าภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะแฟนๆของเราใครอยู่ตะวันออกกันบ้างนะทางชลบุรีทางระยองจันทบุรีตราดแบบนี้นะคะหลายๆจังหวัดเลยที่ฟัง90ผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ของเรารวมถึงอีสานตอนล่างด้วยนะคะเห็นข่าวเรื่องของที่โคราชใช่ไหมคะที่น้ำเริ่มมีรอระบายอยู่อะไรแบบนี้นะคะภาคกลางตอนล่างด้วยหลายๆจังหวัดที่เราเห็นข่าวการรวมถึงภาคใต้นะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะแล้วก็มีการเฝ้าระวังพวกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะคะซึ่งเราก็ติดตามข่าวคราวนะคะเรื่องของสภาพอากาศกันแล้วก็ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือเปล่าเนาะก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินค่ะอย่างเช่นอาหารที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายช่วยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันหวัดนะก็น่าจะต้องเป็นผักผลไม้ที่มีวิตามินซีค่ะคุณผู้ฟังพวกเมนูต้มยำเนี่ยช่วยได้เพราะว่าจะมีขิงข่าตะไคร้นะคะที่มันจะช่วยแบบว่าเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายสำหรับสมุนไพรนะคะเป็นพวกซุปพวกแกงต้มอุ่นๆนะคะก็ช่วยให้ร่างกายอบอุ่นด้วยนะส้มมะนาวแบบนี้ฝรั่งใช่ไหมคะก็จะมีวิตามินซีสูงค่ะพวกผักพื้นบ้านอย่างเช่นขี้เหล็กดอกแคนี่ก็จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยช่วงนี้ก็ไปหาแกงขี้เหล็กนะแกงส้มดอกแคกินก็น่าจะดีนะคุณผู้ฟังในช่วงที่อากาศมันแบบเย็นๆนะคะอาจจะตลอดทั้งวันเลยรวมถึงรอพี่ฝนนะเมื่อไหร่จะมาเนาะพี่ฝนจะมาตอนตกงานไม่ใช่ตกงานนะคะพี่ฝนจะมาตอนเลิกงานฝนจะตกตอนเลิกงานใช่ไหมจ๊ะมาได้แต่ต้องไม่ใช่ฝนต้องสาบนะ

0: ควรมี2คนนะพรจันทพรและเนยภัสวรรณค่ะเผลอแป๊บเดียวเพลงนี้5ปีแล้วนะคุณผู้ฟังโอ้โหเวลานี้ก็ผ่านไปไวๆนี่คืออีกหนึ่งเพลงสุดฮิตนะที่แบบว่าฮิตไปทั่วทุกวงการจริงๆนะคะสำหรับรักควรมี2คนค่ะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายนะคะยาน้ำมันเหลืองของเชอเอมค่ะใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายนะคะบรรเทาอาการบวมต่างๆค่ะและที่สำคัญก็คือส่วนประกอบคือขมิ้นชันและขมิ้นอ้อยที่เป็นตัวยาสำคัญนะคะซึ่งหาซื้อได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ร้านค้าทั่วประเทศค่ะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอเอมนะคะยาสมุนไพรตราเชอเอมก็มีให้เลือกมากมายเลยละค่ะชันธนาชชานะคะอีกหนึ่งกิจกรรมของเราซึ่งก็จัดมาต่อเนื่องยาวนานนี่เป็น10ปีแล้วนะคะไปหาพี่น้องชาวโรงงานถึงโรงงานของคุณเลยยกความสุขสนุกสนานมีเกมมีของรางวัลมีเงินรางวัลไปแจกอีกต่างหากนะเรียกว่าพี่น้องชาวโรงงานหน้าบานกันเลยแล้วก็เข้างานต่อในช่วงบ่ายด้วยความสุขนะคะเพราะว่าได้เจอศิลปินที่ชื่นชอบนะได้เจอทีมดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีของเรานะสร้างความคึกคักค่ะขอบคุณดีคอเจนเคลมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืน1ดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหานฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะสินค้าที่อยากจะไปโรงงานกับเราง่ายสะดวกสบายนะคะก็ติดต่อมาได้เลยตอนนี้บริษัทช้างไทยของเราค่ะโทรกริ๊งติดทันที029745720นะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนสมุทรปราการค่ะซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะพนักงานกว่า 1,000 คนเลย
2: ขอเสียงผู้สาวหน้ารถแทนแน่เลย
0: เต๋าภูสินนะคะโอป้าลูกทุ่งนะคะน่าจะไปขอเสียงผู้สาวหน้าโรงงานจ้ะไปมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวโรงงานด้วยรับรองเต้นสะบัดมันกระจายฉันธนาชะชะชา

0: เป็นข้างๆกันได้แต่ว่าต้องระวังเหยียบเท้ากันนะคะโดยเฉพาะในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ของเรา4ตุลาคมที่สเตเดียมวันเต้นข้างๆได้อย่าเหยียบเท้าแค่นั้นแหละนะคะมันเจ็บค่ะ90ซุปเปอร์รีเควสต์นะคะช่วงหน้าข้อความที่2กับ3ละกันนะคะใครจะส่งมาเป็นคนแรกอย่าเพิ่งส่งนะคะคุณต้องส่งเป็นคนที่2กับคนที่3เท่านั้นถึงจะได้ฟังเพลงค่ะพิมพ์มาเลย90สู้ๆตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณและส่งมาค่ะ4689990นะคะสู้กันต่อลุยกันต่อขอให้โชคดีได้ฟังเพลงช่วงหน้านะ
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยาร่า
2: 90ซุปเปอร์รีเควส
3: มาแล้วนะคะสำหรับ90ซุปเปอร์รีเควสของเรานะคะข้อความแรกนะคะบอกว่าใส่ว่าสิบ่ถิ่มกันพี่สำเร็จนะคะดองไว้ก่อนค่ะข้อความที่2ว่าหัวอกพ่อห้างนะคะจากคุณไก่เด็กการอ่ะต้องดองไว้2 3นะคะเออใช่หัวอกพ่ออ้างต้องเปิดแล้วล่ะข้อความที่2 ผู้โชคดีของเรานะคะข้อความที่3รอสักครู่นะคะจัดหัวอกพ่อห้างให้ก่อนเด้อ

0: เดียวที่ขอคือกราบพามแม
1: ่ข้อความที่3ของเรานะคะจากพี่มาลัยทิพย์ค่ะบอกว่าคือเจ้าเท่านั้นนะจากไอ้ไหมไทยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะส่วนคนที่4ก็พ่อห้างนะหัวอกพ่อห้างเหมือนกันคุณณดิษฐ์ค่ะฟังไปด้วยกันเลยเนาะคนที่4 5 6เริ่มงงแล้วค่ะให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาแก่งเลิงจานสังหารใจฮักหัวใจเจ้าเด้ออีหล่าคุณบอยนะคะคุณสมคิดบอกว่าบอกคืนแล้วเนาะนะคะแล้วก็มีพี่นิดพระราม2ใบสมรสหมดอายุฟ้ามืดบ่โดนอันนี้คือมาทีหลังหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นใส่หายดองไว้ทั้งหมดค่ะแต่ด้วยข้อความมาเยอะนะคะตาลายมากค่ะทุกคนขอบคุณทุกข้อความเลย

0: ขอบูชาบีทาเกนนะคะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตค่ะใครที่มีอาการกรดไหลย้อนนะเนื่องจากกินมื้อดึกกินอาหารไม่ตรงเวลาความเครียดสูงกินเผ็ดกินอาหารรสจัดๆนะคะอยากห่างไกลกรดไหลย้อนก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมเติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปในลำไส้ของเรานะคะจุลินทรีย์โปรไบโอติกอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเกนค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนนะคะ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนแคบิวชุดเคราติน
2: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
3: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิวซิลกี้แฮร์ออยล์แคราตินค่ะ
2: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
3: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคราตินเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์แคราตินบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์แคราตินหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดแคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: 1556
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
4: เงินนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
2: ได้จ้า
3: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
8: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: รับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
12: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรอ้าวหยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
11: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไถนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เลยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษ์ก้องชัชวาล
12: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยรจนานโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
11: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
12: ม่วนมันจะเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
11: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
13: 4ตุลาคมนี้นะคะไปร่วมร้องเพลงจังหวะหัวใจกับเหล่าดีเจของเรา90ลูกทุ่งรักไทยนะทุกคนเนื้อได้หรือยังคะเนื้อพร้อมไขมันก็พร้อมแล้ว สเตเดียมวันบรรทัดทองนะ11โมงเรามีนัดกันนะจ๊ะทุกคนใส่เสื้อ90รุ่นไหนก็ได้มาเจอกัน

0: ขาน
1: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส

0: ณภาพระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
3: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันที่24กันยายนเรื่องของอนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ประเทศไทยซึ่งไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นพร้อมเลี่ยงการตอบปมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่ขณะนี้มีกระแสข่าวการเรื่องการร่วมรัฐบาลระบุตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงขณะนี้ขอทำงานให้กับประเทศก่อนคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล5คำแนะนำเพื่อรับมือกับการเข้าสู่สภาวะสตรีวัยทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
6: คู่มือสุขภาพ
7: การดูแลสุขภาพเพื่อรับมือการเข้าสู่สตรีวัยทองสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำ5วิธีคือ 1. การกินให้ครบ5หมู่และกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงอาทินมโยเกิร์ตงาขาวงาดำปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวแคลเซียมที่เข้าไปจะเข้าไปเสริมสร้างกระดูกเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนและการกินอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนได้แก่ถั่วเม็ดแห้งโดยเฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการวูบวาบของสตรีวัยหมดประจำเดือนได้ 2. ลดอาหารประเภทแป้งอาหารมันอาหารทอดอาหารเค็มน้ำหวานชากาแฟหรืออาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเพราะอาจทำให้อารมณ์แปรปรวนและกระวนกระวายมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ 3. การออกกำลังกายเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและให้ร่างกายได้รับแสงแดดบ้างเพื่อช่วยในการเสริมสร้างวิตามินดีช่วยให้มีการดูดซับแคลเซียมเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำโยคะรำมวยจีนเมื่ออายุมากขึ้นไม่ควรออกกำลังกายที่ใช้แรงกระแทกโดยเฉพาะข้อเท้าที่รับน้ำหนักมากอาจเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยเพิ่มความจำและทำให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวและ 5. รู้จักผ่อนคลายความเครียดทำจิตใจให้แจ่มใสธนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
8: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ทัพปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30

ฟ้าก็สิให้ไอ้เจ็บซ้ำฟ้าพุ่นตีเจ้าจึงพาเขามาบุกรุกพื้นที่โดยบ่ยานอ้ายขาดใจบ่คิดว่าเจ้าสิ

าดทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ของสุดท้ายทรงดวนหมดเขต30กันยายนนี้

0: เบียร์พร้อมพงษ์นะคะแค่อ้ายหวันค่ะ
1: ที่เอ่ยขอก็ย้อนว่าหักน้องละ
0: เป็นเรื่องราวความรู้สึกในใจนะคะต่อเนื่องจากคู่แฝดโอเอก็รู้สึกย่านเหมือนกันนะคะย่านบ่ฮักนะคะย่านผิดหวังเด้อส้มพฤกษานี่รู้ตัวดีอยู่แล้วนะว่าเพิ่นบ่แม่นผู้บ่าวเฮาเด็กนฤพลเจ็บสำฟ้านะคะโอ้โหถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆด้วยนะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ร้องยากมากสำหรับเจ็บสำฟ้านะคะแต่ว่าเด็กนี่ก็ทำออกมาได้แบบว่าโดนใจแฟนๆมากๆเลยทีเดียวนะคะ10โมง25นาทีค่ะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะสุขสันต์วันพุธจากคุณเอเป็ดซิ่งนะคะคุณก้าวกำแพงเพชรบอกว่าฟ้ามืดบ่โดนเด้อนะคะพี่ที่ว่าฟังอยู่ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังแต่ละสถานที่ฝนตกแดดออกอะไรยังไงกันบ้างนะคะก็ส่งข่าวกันได้เลยนะหรือว่าฟ้าหลัวๆนะบรรยากาศคือไม่น่าทำงานเลยนะคุณผู้ฟังน่าจะนอนซะมากกว่า เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะใครทำงานอยู่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปเพลินๆนะส่วนใครขับรถอยู่บนท้องถนนค่ะขับขี่ปลอดภัยกันทุกเส้นทางด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กต่างๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็ติดตามเรื่องของฝนใช่ไหมคะปริมาณน้ำฝนการระบายน้ำนะคะอย่างเขื่อนเจ้าพระยานะคะก็มีการเพิ่มการระบายน้ำนะกรมชลประทานก็บอกว่าหลังน้ำเหนือเพิ่มเนี่ยนะคะทางเขื่อนก็มีการเพิ่มการระบายน้ำอ่ะสู้ๆให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในทุกด้านเลยนะคะเพื่อช่วยดูแลพวกเรานะคะ
2: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ไปจับจองเก้าอี้หน้าเวทีมาไวๆนะคะเก้าอี้เต็มพรึบเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีของรางวัลจากผู้สนับสนุนมาไวก็จะได้ลุ้นของรางวัลก่อนเลยนะคะเพราะว่าเราก็มีการทำกิจกรรมกันก่อนเริ่มคอนเสิร์ตนะคะแจกของรางวัลกันจุกๆค่ะแวะตามบูธผู้สนับสนุนใจดีก็รับคูปองส่งลุ้นทองคำซึ่งก็แจกกันทุกชั่วโมงด้วยนะคะสายถ่ายรูปห้ามพลาดนะคะเช็คอินกับศิลปินถ่ายภาพกับศิลปินแล้วก็ทีมดีเจรับโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นแบบสดๆนะซึ่งหลายคนก็ชอบมากอยากจะได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครั้งหนึ่งในชีวิตได้เจอศิลปินที่เราชื่นชอบติดตามผลงานเขามานานแบบใกล้ชิดขนาดว่าถ้ามีริ้วรอยนะเราก็จะเห็นรอยเล็กๆได้นะคะ คือใกล้ขนาดนั้นเลยทีเดียวนะคะส่วนแฟนๆ90มาให้กำลังใจดีเจพวกเราด้วยนะคะมาร้องเพลงจังหวะหัวใจด้วยกันเดี๋ยวชวนคุณผู้ฟังแดนซ์กันหน้าเวทีนี่นะคะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยเดี๋ยวต้องรอติดตามกันที่แน่ๆคือ11โมงต้องถึงหน้าเวทีแล้วนะคะสำหรับคอนเสิร์ตของเราสเตเดียมวันบรรทัดทองค่ะผู้สนับสนุนใจดีนะคะก็มีของไปแจกเยอะแยะเลยนะคะมีสินค้าราคาสุดพิเศษให้คุณได้อุดหนุนกันด้วยนะคะอย่างเช่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนี่ขายดีมากนะคะยาสมุนไพรตราเชอร์เอมโปรโมชั่นนี่ก็จัดหนักจัดเต็มตลอดค่ะยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เล็กยาจุกันยุงตราหานฟ้ายืน 1ปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีให้เราได้ชมคอนเสิร์ตฟรีแบบนี้ใจกลางกรุงกับลูกทุ่งสแควร์ระเบียบวาทศิลป์นะคะพ่อเอ๋พักดีนะคะศิลปินภูไทยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์นะคะมาพร้อมกับศิลปินในวงค่ะอย่างเช่นน้องป๊อปปี้วาสนาอีแหล่นะเพลงนี้เราจะได้ฟังจากป๊อปปี้ไหมนะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ป๊อปปี้สวยขึ้นเยอะมากเลยเดี๋ยวไปอัปเดตความสวยกันได้ที่ลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมนี้นะคะ

0: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
1: ของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะคะทุกวันนี้เริ่มต้นดูแลตัวเองง่ายๆเลยนะคะกับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงนะคะเป็นเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วประเทศค่ะและเก็บฝาให้ครบ3ฝานะคะจะรวมเครื่องดื่มชูกำลังโอทีเข้าไปด้วยก็ได้ค่ะพร้อมเงินเพียงแค่2บาทเท่านั้นเองนะคะแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดนะที่ร้านค้าที่ร่วมรายการค่ะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะสำหรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับและเครื่องดื่มชูกำลังโอที่โปรโมชั่นนี้สุดยอดมากๆเลย
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ลีโออาทิตย์นะคะหลายคนยังประทับใจนะคะ2สิงหาคมที่ผ่านมาที่ลูกทุ่งสแควร์ของเราร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆนะคะให้แฟนๆหน้าเวทีฟังนี่คือชื่นใจกันเลยทีเดียวนะไปฟังย้อนหลังได้นะคะในบันทึกการแสดงสดที่ YouTube ลูกทุ่งสแควร์ค่ะฝากกดถูกใจกดติดตาม YouTube ลูกทุ่งสแควร์ไว้ด้วยนะเราได้เจอกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะคะทุกคน

0: พลงดังนะคะขอฟังได้ทุกช่วงดีเจค่ะเชียร์เพลงไหนศิลปินคนไหนเต็มที่กันไปเลยและทุกวันเสาร์10โมงเช้านะคะติดตามลุ้นกันได้ในช่วงชัดชัดโชว์กับดีเจอ้อยค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: ช่วงหน้าจะกลับมานะพร้อมกับ2หล่อค่ะคุณผู้ฟังหล่อใหญ่กับหล่อเล็กนะจริงๆหล่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากหล่อกลางกับหล่อเล็กละกันนะคะคุณผู้ฟังเขามีเพลงทำร่วมกันเดี๋ยวกลับมาฟังด้วยกันนะคะทุกคน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียน

0: เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
3: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
4: ฉันทนาชัชชา
5: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่ผัวผันทั้งสอง
6: หัวตอนนั้นมันเล่าใจเอานี่
3: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
5: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: แล้วก็น้องอ้นพานุวัตรหล่อเล็กนะคะเพิ่งปล่อยมิวสิกวิดีโอไปเมื่อวานนี้เองค่ะคุณผู้ฟังแวะเข้าไปชมกันได้นะคะแนะนำให้ฟังกันในช่วงเวลานี
1: ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: 022807127นะคะและ SMS ของเรา4689990ค่ะทักทายกันมาได้เลยนะแฟนๆที่ฟังอยู่นะคะทำอะไรกันอยู่บ้างในช่วงนี้นะคะพี่แก่วัดอรุณบอกว่าพุทธมณฑลสายสีนี่คือมืดคลึ้มเลยนะคะรายงานตัวเรียบร้อยค่ะคุณพี่สายน้ำน่าจะไปอยู่กาฬสินธุ์บอกว่าคำสัญญาที่กาฬสินธุ์จ้านะอ่ะช่วยเลือกได้นะนึกถึงเพลงไหนที่ไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะอยากจะฟังก็บอกกันเข้ามาได้จ้า

0: ใช้คู่กันไปเลยค่ะอัพผิวใสไวยิ่งขึ้นนะคะจาก Royal Beauty ที่สินค้าเขาขายดีมายาวนาน10ปีซ้อนแล้วแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์มากมายเลยทีเดียวนะคะซองสีส้มๆ สบู่ผิวใสค่ะตัวหนังสือสีดำนะคะเขียนว่าสบู่ผิวใสที่มุมซองด้านบนค่ะใช้คู่กับเซรั่มผิวใสวิสซีที่เขาขายดีมายาวนานถูกใจคนผิวหมองเลยนะคะใช้แล้วเนี่ยผิวกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนกระชับนะคะโดยเฉพาะถ้าใช้คู่กันนะคะตัวสบู่เนี่ยหอมกลิ่นส้มสดชื่นค่ะรอยดำรอยสิวนะคะก็จะช่วยดูแลด้วยนะคะมีตะไคร้ตี้ฟองแถมฟรีอยู่ในซองด้วยค่ะสบู่59บาทเซรั่ม49บาทใน 7-Eleven ทุกสาขาและ 4JM ค่ะทุกคน
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอทั้ง
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
6: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
0: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
7: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
8: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807172
9: แล้วไปสนุกด้วยกัน

0: อรดีนะคะในใจอยากได้ซองต่อเนื่องจากตัวข่าวว่าจังไหนไปฟังข่าวก่อนบ่ตัวเด้อกลับมาชั่วโมงหน้าจ้า
1: ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ความใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนมุมคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงมุมพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนางสุภจีสุธพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในการ Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่านักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นโดยนักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยพร้อมยืนยันไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจการถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างแนวคิดการพึ่งพาตนเองสู่ชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กำลังพลจากกองพลฐานราบที่9ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณทวันรัตน์ขันธวินหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพลทหารราบที่9โดยกรมสนับสนุนจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะจากเทศบาลตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงกองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพึ่งพาตนเองการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งนี้กองพลทหารราบที่9มุ่งมั่นเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในชุมชนและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายกันที่การแข่งขันรอบไฟนอลในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ซีซั่น21ของเนเน่รอยัลซึ่งเธอได้เลือกเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes มาใช้ในการแสดงโชว์รอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ทาเลนต์2026ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่โดยเนเน่รอยัลขึ้นแสดงเป็นลำดับที่7ของโชว์รอบชิงปีนี้โดยกระแสตอบรับในโชว์ของเนเน่ยังทำให้กรรมการและคนดูประทับใจอีกครั้ง
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พระฟอกขังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นถับพนวัตเลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
9: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

ชอบจังเลยนะเนื้อเพลงนี้เสบียงหัวใจนะคะตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจใช้คำสวยมากๆเลยจากมนแคนแก่นคูนค่ะต่อเนื่องจากสุดท้ายคืออ้ายเจ็บเนื้อเพลงนี้ก็แค่สายลมความคิดทอดเบาๆนะพัดโดนหัวใจก็สั่นเกินทนโอ้โหคารวะคนแต่งนะคะบอกว่ากำลังเจ็บนะคะแล้วก็มีคนตอบมาอยู่ด้วยเอิ้นขวัญวรัญญานะทั้ง4เพลงคือฟินเลยนะคะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยกับเพลงดังเพราะฮิต 100% แต่ละเพลงคุณภาพล้วนๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักแต่งเพลงนะคะนักดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานนักร้องค่ะการแบบว่าผสมเสียงต่างๆนะออกมาให้เราได้มีเพลงเพราะๆแบบนี้ฟังด้วยกันนะผ่านทางคลื่นวิทยุ90ลูกทุ่งรักไทยนะเต็มคุณภาพกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่แวะมาทักทายกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็น022807127แล้วก็ทาง SMS ด้วย4689990นะรวมถึงตอนนี้กดถ่ายทอดสดแฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90แวะมาได้เลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ก็ชวนแฟนๆมาส่งฝากล่องค่ะอย่าจุกันยุงตราห่านฟ้านะคะซึ่งปีนี้ทองคำแท่งหนัก1บาทจะเป็นของใครโอ้ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นค่ะส่งมากก็มีสิทธิ์มากส่งน้อยก็ยังมีสิทธิ์แต่ถ้าไม่ส่งก็หมดสิทธิ์นะอยากให้ทุกคนได้ลุ้นกันเวลาที่เราจับรางวัลมีชื่อแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ในแบบว่ารวมกันในกองของฟ้ากล่องยาจุกยุงตราหันฟ้าซึ่งตอนนี้ก็ทยอยมาจากทั่วประเทศแล้วนะคะชิ้นส่วนมากันค่ะขอให้โชคดีทองคำแท่ง1บาทจะเป็นของใครนะซึ่งบอกเลยว่าถ้าใครได้ไปโชคดีมากนะราคาทองคำนี้นับวันยิ่งเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็ใครที่มีภาระหนี้สินนะได้ทองคำแท่ง1บาทไปก็ช่วยปลดภาระหนี้สินได้เยอะกันเลยทีเดียวเอาใจช่วยทุกคนตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ค่ะส่งมาร่วมลุ้นกันได้เลยนะกับห่านฟ้านะคะยาจุกกันยุงที่อยู่กับคนเรามายาวนานนี้60กว่าปีแล้วด้วยแล้วก็อยู่กับ90ลูกทุ่งรักไทยของเรามาตั้งแต่วันแรกเป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะพระจันทร์ไม่เต็มดวงนันอนันต์ค่ะ

0: 4ตุลาคมนี้นะไปเชียร์เพชรคทาวุฒิกันในคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะกลับมาอีกครั้งนึงน้องเพชรนี่ไม่ได้มาลูกทุ่งสแควร์นี่โอ้โหนานเป็นปีแล้วด้วยนะแต่ละเพลงที่เตรียมมารับรองแฟนๆฟินหน้าเวที 100% แน่นอนนะคะ90ลูกทุ่งรักไทยจัดให้กับทุกคนค่ะ
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
0: ช่วงนี้ทองแพงแล้วก็ไปลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงภายในงานกันด้วยนะคะสเตเดียมวันค่ะ
2: ใช้ดวงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: แบรนด์เปอร์เซียนะคะอยู่กันมายาวนานถึง90ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยเพราะว่าได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX นะซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกยาวนานกว่า30ปีเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะเก้าอี้มานั่งนะคะที่เปอร์เซียนตั้งใจมอบให้กับผู้ป่วยแล้วก็ผู้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลของรัฐนะคะซึ่งมอบไปแล้วกว่า 3,000 ตัวค่ะโรงพยาบาลหลายจังหวัดเลยนะคะชัยภูมิระนองบึงกาฬเชียงรายนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาหนองคายแล้วก็ที่จังหวัดตรังด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นสิ่งดีๆที่ทางโปรยเซียนจัดให้นะคะคืนสู่สังคมนั่นเองเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากคนไทยทุกคนมายาวนานค่ะ Facebook Fanpage โปรยเซียน TikTok โปรยเซียน Official TH YouTube โปรยเซียนOfficial ค่ะและ13ธันวาคมนี้ไปเที่ยวฟรีกับโป้ยเซียนนะคะทริปสุดพิเศษค่ะ1รางวัล1ที่นั่ง32รางวัลด้วยกันนะคะอยุธยาลพบุรีใครอยากลงทะเบียนเที่ยวฟรียังไม่เคยโทรมา022807127โทรมาลงทะเบียนได้เลย1ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็แวะไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์คำว่ายาดมตราโป้ยเซียนเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนฝากกดไลค์กดแชร์1ทีด้วยกิจกรรมนี้ปักหมุดไว้บนสุดแล้วแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ค่ะจากนั้นรอวันเสาร์นะดีเจออยโทรหาเพื่อมาเปิดแผ่นป้ายค้นหาคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์หน้าใหม่เปิดเจอไปเที่ยวฟรีกันเลย1ที่นั่งจ้า022807127นะคะลงทะเบียนกันได้เลยค่ะ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโกฟิลยูเดย์เติมพลังให้วันของคุณ
2: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
1: ่เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสมมติเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: คนแบบกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
7: หอมจัง
8: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
9: คนแบบกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
10: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
0: 90 90 Super Request

ขอทางหลังไมค์ของเรานะคะพี่ตุ้มวัสไซบอกว่าอยากจะฟังมนรักส้มตำดวงตาคงทองนะคะมื้อเที่ยงวันนี้ส้มตำไหมจ๊ะข้าวเหนียวไก่ย่างนี่แก้วอยู่ไหนจ๊ะแก้วปิ้งไก่เร็วลูกค้ามา

0: ช่วยกันอุดหนุนได้เลยนะคะตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่ใบเฟิร์นสุธิยานะคะสนุกสนานกันมากๆเลยได้มือเที่ยงแล้วจ้า
1: 90 90 Super Request
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตจ้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
4: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ยาสีฟันสมุนไพรดร.วีค่ะมีส่วนผสมของสมุนไพรที่คัดสรรมาแล้ว12ชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเห็ดลิ้นจือโพรโพลิสว่านหางจระเข้เปลือกมังคุดสะระแหน่กะละบูนแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเลยเพื่อให้เราได้ยาสีฟันนะที่ช่วยให้ลมหายใจเราสดชื่นนะคะใกล้แค่ไหนก็มั่นใจช่วยดูแลสุขภาพเหงือกดูแลฟันนะใครมีอาการเสียวฟันลองใช้ดร.วีดูค่ะหลอดเดียวเอาอยู่นะซึ่งตอนนี้โปรโมชั่นหลอดละ240บาทค่ะซื้อ2หลอดก็เพียง450ผ่านที่ช้างไทยช้อปปิ้งของเราเท่านั้นนะคะสำหรับราคานี้0923524446ถึง8นะ2หลอด450บาท LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งนะกับยาสีฟันสมุนไพรดร.วีค่ะวันนี้นะคะส่งกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนด้วยนะคะก็มีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาตินะซึ่งจัดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้นั่นเองก็จะมีเยาวชนกว่า 1,400 คนนะคะจาก73ประเทศทั่วโลกค่ะเข้าสู่สนามนะพร้อมกับว่าโบกสะบัดธงชาติของตัวเองนะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็เยาวชนทีมชาติไทย27คนด้วยค่ะก็เดินยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความมั่นใจนะนี่ก็เป็นก้าวสำคัญนะคุณผู้ฟังในด้านของการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีค่ะซึ่งทางจีนที่จัดเนี่ยนะคะเขาก็ใช้โอกาสนี้ก็คือเป็นการสร้างโอกาสนะเพิ่มบุคลากรที่จะประสบความสำเร็จรวมถึงช่วยกันนะคะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกให้ดียิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนไทยทุกคนด้วยนะคะ

ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยนะคะสู้ศึกเอเชียนเกมเราคนไทยก็มีความสุขนะกับการติดตามลุ้นติดตามเชียร์นะคะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ฟังเพลงผ่านแอปช้างไทยออนไลน์แล้วก็ทางภาควิทยุมีรายการจากทางสถานีค่ะบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองนะคะ

0: Honey Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม
1: ้ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: องระวังคำ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

0: พอได
1: ้บ่ายโมง22นาทีครับดองไปแล้วก็เรียกว่าจะบอกว่าไงดีมาด้วยเสียงแบบว่าแปลกๆอันนี้ไม่ใช่ดีเจใหม่นะครับดีเจคนเดิมครับแต่ว่ามาด้วยสภาพที่แบบอาจจะยังไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่แต่ว่าวันนี้ต้องมาแล้วล่ะเพราะว่าหายหน้าหายตาไปหลายวันนะครับหลังจากที่บอกว่าไปผ่าตัดเรื่องราวของไซนัสมาครับวันนี้กลับมาแล้วอาจจะแบบเสียงดูบูบูบีบีนะแต่ว่าก็จะพยายามพูดให้รู้เรื่องมากที่สุดกันละกันนะเจอกันในช่วงบ่ายกว่าครับอยู่กับน้องที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันตั้งแต่ช่วงนี้ละบ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเสียงแย่มากรู้สึกเสียงแย่มากอ่ะเอาเนาะวันนี้จะพยายามพูดน้อยๆเปิดเรียนเยอะกันละกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยู่ด้วยกันรายงานตัวกันหน่อยแล้วก็เพิ่มเติมรายงานได้022807127 SMS ก็4689990อยากฟังอะไรบอกได้เลยครับ

0: ใช่นะครับก็เรียกว่าจะได้เจอกับเธอแน่นอนที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับแล้วก็จะได้เจอกับศิลปินอีกมากมายเลยที่จะมาที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ด้วยก็รอเจอกันได้นะครับ11โมงเป็นต้นไปในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเซเลวันบรรทัดทองนะครับกับโบซูเปอร์วาเลนไทน์แล้วก็ศิลปินอีกเพียบครับก่อนหน้านั้นมีส้มปรึกษากับแฟนบอกว่าบอใน cover version ครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆแล้วครับแล้วก็อาจจะทำให้หลายๆคนเนี่ยเจออาการคันยุบยิบกวนใจนะครับอาจจะทำให้มีสาเหตุของอาการคันก็ต้องลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันนะครับมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% นะครับที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราด้วยเป็นไซของการคันนะครับใช้ได้ทุกวันผิวหน้าผิวกายใช้ได้หมดเลยผิวไม่แห้งด้วยเพราะว่าเขามีน้ำมันมะพร้าวนะครับช่วยให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยก็หาซื้อได้นะครับตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์นี่ก็ได้ทั้ง Shopee แล้วก็ TikTok ด้วยแค่พิมพ์คำว่า Best Health นะครับก็หาซื้อกันได้เลยกับสบู่ไมด้า
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: เลยที่น่าจะเข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้สุดๆนะครับฝนตกแดดออกนะครับขอบคุณพี่ออนมากเลยพี่ออนบอกว่าเสียงแปลกมากแต่ฟังรู้เรื่องค่ะถามว่าตอนนี้ยังเจ็บไหมก็จริงๆไม่ได้เจ็บนะครับเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดไซนัสที่มันอยู่ข้างในจมูกแล้วก็เป็นผ่าตัดส่องกล้องซึ่งมันแผลมันนิดเดียวครับแต่แค่ตอนนี้มันมีสำลีอยู่ในจมูกห้ามเลือดก็เลยจะทำให้พูดไม่รู้เรื่องครับพยายามถามหมอตลอดเวลาว่าเฮ้ยหมอผมออกมาผมจะพูดรู้เรื่องไหมผมพูดได้แต่จะรู้เรื่องหรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงเอาหมอทำไมพูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะอันนี้คือเพลงฮิตที่คิดถึงนะครับช่วงเวลาที่หยิบมาฝากกันกับเบนซ์พรชิตาฝนตกแดดออกครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเคส30กันยายนนี
0: ้ส่วนช่วงนี้ใครที่ยังคงอยากจะลุ้นทองกันอยู่นะครับก็ต้องรีบส่งนะครับผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ยังคงให้ได้ลุ้นกันอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้30กันยายนเพราะฉะนั้นใครอยากลุ้นทองก็รีบเลยนะครับทองคำแท่ง1บาท1รางวัลแล้วก็มีสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลมูลค่าที่เขาแจกกว่า 179,500 บาทก็ตัดฝากล่องมาลุ้นโชคกันนะครับฝากล่องด้านหลังเนี่ยก็เขียนหรือพิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับให้ชัดเจนแล้วก็ส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ครับฝากล่องแบบไหนสีไหนได้หมดเลยนะครับก็รีบส่งลุ้นกันส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับก็จะได้ลุ้นโชคทองกันปีนี้เศรษฐีทองอาจเป็นของเราก็ได้ย้ำอีกทีนึงหมดเขตส่งแค่30กันยายนนี้เท่านั้นกับผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
7: ครีมโทนาฟมีตัวยาทอนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ะครับจากบาวีครับกับงานที่ชื่อว่าเอาที่บายใจนะครับหยิบเพลงนี้มาแนะนำการลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: 90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนนะครับชวนผู้ฟังไปเที่ยวฟรีกันตลอดทริปครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับจำนวน32รางวัลก็คือ32ที่นั่งครับไปวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่ลพบุรีนะครับอยากไปก็ง่ายๆเลยครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์โทร02-280-7127นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90พิมพ์กับว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมนะครับที่ปักหมุดเอาไว้ด้านบนสุดครับแล้วก็ทุกวันเสาร์10โมงจนถึงบ่าย3เนี่ยน้องออยจะโทรกลับนะครับรอที่ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ไปเที่ยวหน้าใหม่ไม่ใช่เที่ยวหน้าใหม่ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะครับได้ไปเที่ยวกับทริปของเราลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับฝากนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะไปเที่ยวกันในทริปนี้เนี่ยขอด้วยแบบว่าเดินให้สะดวกสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดินได้คล่องแคล่วนะครับเพราะว่าเป็นทริปที่อาจจะต้องเดินเยอะสักนิดนึงก็เตรียมไปเที่ยวด้วยกันนะครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์แล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียน

0: ี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเต๋าผู้สินเด้อครับเด้อ
1: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้านสลากทกสชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกสชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
2: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
12: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

หมกกบครับจาก BSK48 นะครับในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันต่ออีก1ชั่วโมงในชั่วโมงหน้านะครับแล้วก็บรรยากาศฝนตกด้วยเห็นว่าหลายพื้นที่ตกหนักมากคือบอกว่ามาจากบ้านก็ตกหนักสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินทางอยู่ตอนนี้แล้วมีเรื่องราวของฝนอยู่ด้วยก็ขับรถด้วยความระมัดระวังกันละกันนะครับชั่วโมงหน้าไลฟ์ฟรีมั้ยเนี่ยไลฟ์ดีกว่าแต่น้อยฟังเสียงไม่รู้เรื่องเห็นหน้ากันอ่ะเดี๋ยวไปไลฟ์กันใน Facebook Fanpage รุ่นรักไทย90เมกะเบตเจอกันตอนชั่วโมงหน้าครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับส่วนที่นำม็อบรวมพลังแผ่นดินบุกกกต. 25 กันยายนนี้จี้ส่งศาลฎีกาฟันขบวนการหัวสว.สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี
3: ้อะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: นายสนธินายปานเทพและคปท.นัดยื่นหนังสือต่อกกต.ในวันที่25กันยายนนี้ที่ทบทวนคดีหัวสว.อ้างยังมีผู้ถูกร้อง229คนที่ต้องพิจารณาพร้อมตั้งคำถามปมพยานกลับคำให้การคุณพงษ์รพีประพฤติดีแรงครับ
10: นายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยนายปานเทพพัวพงพันธ์และนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.แถลงเตือนยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันที่25กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาเพื่อขอให้ทบทวนการดำเนินคดีหัวเลือกสว.หลังกกต.มีมติส่งผู้ถูกร้อง77คนดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและคดีอาญาจากผู้ถูกร้องทั้งหมด427คนโดยเป็นสว.ปัจจุบัน26คนโดยกลุ่มผู้ยื่นหนังสือระบุว่ามติกกต.ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่ายังไม่ได้ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาอีก229คนตามมาตรา62ว่าด้วยพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงพยานบางรายที่กลับคำให้การและเรียกร้องให้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคำให้การกับพยานหลักฐานโดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อยื่นหนังสือที่กกต.ในวันที่25กันยายนเวลา10นาฬิกาพงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
9: เช่นเดียวกับพรรคประชาชนแถลงเตรียมยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.วันศุกร์นี้โดยชี้มติ14กันยายนส่อใช้ดุลพินิจโดยมิชอบคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
11: ทางรัฐสภานายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมแถลงถึงการดำเนินการเอาผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีจัดการคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยนายณัฐพลเปิดเผยว่าจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยตนเองในวันศุกร์นี้เพื่อขอให้ตั้งคณะไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ระบุว่ามติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่มีการสั่งฟ้องผู้เข้าข่ายกระทำผิดเพียง77คนสุ่มเสี่ยงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยพบข้อพิรุธ2ประการคือ 1. การปฏิเสธว่าเป็นการกระทำเป็นขบวนการโดยพยายามพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่พฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการและ2การเพิกเฉยต่อวัตถุพยานสำคัญเช่นโพยใบสั่งและแชทไลน์ที่มีการขอแลกคะแนนซึ่งขัดกับบรรทัดฐานเดิมที่กกต.เคยใช้และตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมในการแต่งตั้งนายปิยะรักษกุลมาดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการขยายผลคดีหัวสว.โดยในสัปดาห์หน้าจะเชิญตัวแทนจากกกต. DSI และอัยการมาชี้แจงต่อไปวรรณภาสมัครสมานรายงาน
12: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์
1: FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

กาศทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

บอกวันนี้ฟ้าไม่แวบธรรมดาครับแต่ว่าฟ้าแบบว่าหนักสุดแต่ว่าฟ้านี่หนักสุดๆเลยทีเดียวนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาเรื่องราวฝนนี่มาหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับคำเตือนจากหลายพื้นที่จากจะเรียกว่าอะไรหลายเพจจนบางเพจที่แบบว่าถึงขั้นเพจปลิวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รอลุ้นกันว่าสุดท้ายฝนจะตกหนักอย่างที่เขาบอกจริงหรือเปล่าแต่วันนี้นี่ก็ถือว่าหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นในช่วงนี้นะครับ4เพลงสนุกกันแล้วก็อยู่ด้วยกันในช่วงที่2กับน้องนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าต้องขออภัยก่อนเลยเพราะว่าเสียงยังแบบไม่ปกติจริงๆนะครับเพิ่งไปผ่าไซนัสมาทำให้บอกว่าเสียงเนี่ยจะเรียกว่าขึ้นจมูกโอ้อันนี้ขึ้นระลุหัวไปแล้วมั้งเสียงขนาดนี้นะครับถ้าเกิดแบบว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่รู้เรื่องต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับแต่ว่าจะพยายามพูดให้รู้เรื่องที่สุดกันละกันนะครับช่วงนี้อยู่ด้วยกันต่อครับแล้วก็เพลงไหนที่อยากจะฟังเพิ่มเติมได้เรื่อยๆช่วงนี้2ชั่วโมงเนี่ยจะแบบพูดน้อยนิดนึงเปิดเพลงเยอะๆจะได้ให้คุณผู้ฟังฟังเพลงเยอะๆ

0: ต้อยพิสิทธิ์ครับกับงานในชื่อว่าคำฮักบ่าวปากใต้นะครับแล้วก็ต้อยพิสิทธิ์ก็จะเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่จะมาที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ด้วยก็รอเจอกันได้นะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้มากับมารับศิลปินบูไทยนะครับแล้วก็ศิลปินอีกมากมายเลยรอเจอกันให้ได้นะครับลูกทุ่งสแควร์สุดยอดคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอยอาทิตย์ที่4ตุลาคมสเตเดียม1 11 โมงเป็นต้นไปครับ
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ใครที่มีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมบ้างผมช็อตนะครับพลาดไม่ได้เลยกับ Green Bio Super Treatment Cream Treatment ผมถูกและดีนะครับซองสีน้ำเงินสุดฮิตครับยอดขายกว่า300ล้านซองเลยผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินจากรังไหมแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับผมสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเลยโปรโรงสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะครับของแท้เนี่ยต้องกรีนไบโอเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศด้วยส่วนใครที่ชื่นชอบการทำสีผมครับอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวก็จากการทำเคมีครับก็แนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองนะครับแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าสองเท่านั้น

0: ุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
8: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
9: ่ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
10: ฟุดฟิดฟุดฟิดยาจะกันยุงตราหันฟ้าหนีแล
11: ้
10: ว
11: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
12: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
11: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หานดินกินยาหานฟ้ากินยุง
13: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: รุ่นใหญ่ครับงานจากรุ่นใหญ่เลยพอเอระเบียบวรศิลป์ท็อปไลน์ครับผิดหวังซ้ำเท่านะครับแล้วก็แน่นอนว่าการจะได้เจอพ่อเอแล้วก็ระเบียบวาระศิลป์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเจอแบบว่าเต็มวงแบบนี้ก็ต้องมาเจอกันที่เวทีลูกทุ่งสแควร์นะครับในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับ11โมงเป็นต้นไปก็เราเจอกันที่เซเดวันบรรทัดทองพ่อเอแล้วก็ศิลปินอีกมากมายเลยกับลูกทุ่งสแควร์ครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ5ม้าโอสถยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าเวลาโอ้ก็ทำกิจกรรมด้านนอกนะครับอาจจะเจอเรื่องราวของแมลงกัดต่อยหรือว่ายุงกัดอาจจะทำให้เกิดอาการคันกวนใจได้ก็แนะนำนะครับยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมีสรรพคุณบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยนะครับทาแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายจากอาการคันได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับพกติดตัวไปใช้ได้ทุกวันนะครับนอกจากจะบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยแล้วเนี่ยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบก็ยังสามารถใช้ทาถูหรือวันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ดีอีกด้วยนะครับเมื่อจากการทำงานเดินเยอะหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็ควรเดียวใช้ได้หลากหลายเลยนะครับตอบโจทย์ทั้งอาการคันแล้วก็อาการปวดเมื่อยด้วยหาซื้อได้ตาม 7-Eleven นะครับแล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: กำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเปาเปาลี่พร้อมพี่มนค่ะ
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ตั้งแต่ปลายปี2568ยาดมตราโป๊ยเซียนและเลิฟฟันดามันได้ร่วมกันติดตั้งเก้าอี้หมานั่งที่ผลิตจากพลาสติกเหลือใช้จำนวน45ตัวโดยให้บริการณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันจังหวัดพังงาอุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตแห่งละ10ตัวอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่15ตัวสำหรับที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถเก้าอี้มานั่งมีให้บริการที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดไม้ขาวและหาดลายันซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในพื้นที่อุทยานยาดมโป๊ยเซียนได้ต่อยอดโครงการนี้มาจากโครงการโป๊ยเซียน Go Green Together เมื่อปี2567ซึ่งมีการรวบรวมพลาสติกเหลือใช้มากกว่า9ตันในการดำเนินการก่อสร้างทางเท้าพื้นที่ 2,259 ตารางเมตรที่วัดพระศรีสรรเพชรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาร
1: ักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
5: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน

0: ราอาหาบรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: วงหมอลำระดับตำนานแห่งแผ่นดินอีสานระเบียบวาทศิลป
4: ์จัดเต็มความอลังการพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรต้าวยองยุคนเดชบีบุษกรแอนนาปรีชยา
3: โอสุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
4: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
3: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

ในงานที่เจสเวย์ทำมาเข้ามาครับนี่คือปริญญาใจก็จัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องบ๊ายบายก่อนดีกว่าเพราะว่าชัดๆมาดูแลต่อนะครับพยายามจะกลับไปกู้เสียงให้ได้กลับมาปกติเร็วที่สุดกันละกันถ้าส่งท้ายอีกหนึ่งงานสนุกสนุกดีกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับถ้าวันนี้มาไหวจะมานะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศเร่งตรวจสอบชาบัตรทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศเร่งตรวจสอบชาบัตรทั่วประเทศพร้อมเตรียมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ตรวจสอบกรณีทุนต่างชาติกว้านซื้อที่ดินมูลค่าเกือบ100ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับชาบัตรแห่งใหม่ที่อาจจะเปิดในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยขณะนี้กำลังดูรายละเอียดภาพรวมเรื่องชาบัตรทั่วประเทศในพื้นที่ภูเก็ตได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้มงวดในการตรวจสอบซึ่งพบข้อพิรุธในการขออนุญาตก่อสร้างจริงทั้งการต่อเติมบนชั้น6หรืออาคารที่ไม่ควรมีโดยให้ระยะเวลา30วันหากไม่มาขออนุญาตหรือยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ต้องทุบทิ้งได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตแล้วพร้อมตรวจเช็คการถือครองที่ดินของบริษัทต่างชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญได้สั่งการให้ตรวจสอบเส้นเงินเนื่องจากชาบัตรซึ่งเป็นบทยูไม่ใช่สถานที่สร้างรายได้จึงต้องตรวจสอบที่มาของเงินลงทุนระดับ50ล้าน100ล้านหรือ1000ล้านเช่นที่สุขุมวิทว่ามาจากที่ไหนและใช้เงินจากส่วนใดมาดูแลส่วนกรณีที่มีบริษัทที่เคยทำธุรกิจสุสานหรือธุรกิจอื่นไปซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทตนก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตนเองทั้งเรื่องเจ้าของที่ดินแหล่งที่มาของเงินประเภทบริษัทและเจตนารมณ์ในการซื้อที่ดินเพราะกังวลว่าหากนำไปทำกิจกรรมที่ขัดต่อหลักศาสนาหรือวัฒนธรรมชุมชนจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งจะมีการเชิญมหารือถึงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สบายใจวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้เข้ายื่นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามขอให้ดำเนินคดีกับกกต.ชุดใหญ่ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157โดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้เรียกพยาน4คนรวมถึงกกต.เสียงข้างน้อยและผู้อำนวยการไอลอมาให้ข้อมูลรวมทั้งตรวจสอบสำนวน DSI และสำนวนการไต่สวนของกกต.โดยทนายตั้มระบุด้วยว่าตัวเองเป็นสว.สำรองอันดับ4กลุ่ม17จึงมองว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงหากมีสว.ถูกดำเนินคดีและพ้นตำแหน่งก็อาจมีสิทธิ์เลื่อนขึ้นเป็นสว.พร้อมยืนยันว่าเลือกมาร้องกองปราบเพราะต้องการให้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ก่อนแม้ท้ายที่สุดอาจต้องส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการต่อขณะที่ก่อนหน้านี้กกต.มีมติส่งเรื่องผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนดำเนินคดีโดยทั้ง77คนถูกส่งฟ้องต่อศาลฎีกาปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ34เซนติเมตรรวมทั้งมีแจ้งเตือนจากปภ.ประชาชนเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้ว
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ทอดเถามากเบาซ้ำน้อยนะครับจากลำไส้แสนฟองครับผมเอาใจคนที่อายุอาจจะมากกว่าคนอื่นเนาะแต่รักแบบว่าความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักของเด็กคนหนึ่งนะฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีแฟนๆชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักทุกๆคนเลยนะฮะดีเจชัดมาแล้วครับวันนี้มาก่อนเวลาสัก1ชั่วโมงเนี่ยครับผมนะฮะแล้วก็นะฮะมาให้คุณผู้ฟังที่มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับต่อจากดีเจดองนั่นเองนะครับแล้วก็ส่งพี่น้องนะครับกลับบ้านนะครับดูแลตัวเองอย่างปลอดภัยด้วยนะครับผมต้องฉานยังเยย นะครับอ่ะคุณผู้ฟังครับนะการฟังเพลงเพราะๆเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขใช่ไหมส่วนมากคนที่ฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับเสียดายจังเลยวันนี้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ฟังเลยอันนี้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าในโทรศัพท์ของท่านเองท่านก็มีช้างไทยออนไลน์ฟังได้นะครับส่งข้อความได้หมดเลยนะครับเนาะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดรีบๆด่วนๆเลยนะครับผมเอาวันนี้อยู่ด้วยกัน4ชั่วโมงเลยนะฮะจนถึง1ทุ่มตรงอยากฟังเพลงไหนบ้างครับคิด TikTok ส่งมาฮะ4689990รออยู่นะครับเพราะว่าเจ้สมเด็จส่งมาแล้วนะครับบอกว่าสวัสดีน้องชัดๆของเจ้ว่าสั่งแล้วก้นหลังใหม่ครับน้องบุ๋มบิ่มก็รออยู่นะ02-280-7127นะครับส่วนใครที่อยากลงทะเบียนเนาะไปเที่ยวฟรีกับเราที่อยุธยาและลพบุรีเนี่ยก็โทรหาน้องบุ๋มได้เลยนะครับผม
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 4689990
0: อากาศดีๆแบบนี้ฮะคุณผู้ฟังฟังเพลงแบบว่ามีจังหวะกันสักนิดหนึ่งนี่หวานๆเพราะๆครับจากน้องใบเฟิร์นทวงรักฝากลมด้วยล่าสุดน้องใบเฟิร์นนี่นำเพลงสาวโคราชขาดรักเนี่ยอยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะฮะโอ้โหขอบคุณมากๆฮะเอา4689990ส่งกันเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าชัดๆเนี่ยรออยู่นะจ๊ะ

0: ผมครับจากใบเฟิร์นสุทธิยาครับขอบคุณบ่าวทูลด้วยนะครับมาแล้วนะน้องฟ้าร้อยเอ็ดครับมาแล้วพี่เมาวันเขามั่นจ้ายังยาวไปอากาศดีด้วยเพลงก็พลอดด้วยนะน้องใบเฟิร์นก็สวยด้วยนะดีเจก็หล่อด้วยโอ้โหเตะเขาโกตัวเองอีกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอ้าวเดี๋ยวกิจกรรมฉันทนาจ้าๆครับนี่เราจะพาน้องต่อภูสินนะฮะต้องบอกว่าโอปะโอป้าไม่ใช่โอลุงนะโอป้าลูกทุ่งเต๋าภูสินครับเดี๋ยวเราจะไปบุกถึงโรงงานนะหรือบริษัทมูรามุโตะอิเล็กตรอนประเทศไทยจำกัดมหาชนครับโรงงาน2สมุทรปราการนั่นเองนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับพนักงานกว่า 1,200 คนรับรองว่าพนักงาน 1,200 คนเนี่ยจะมีความสุขแน่นอนนะฮะกับโอป้าเต๋าภูสินฮะแล้วจะบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราก็จะมีศิลปินนะครับมีดีเจชัดๆก็ไปนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าของแจกจากผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยเนี่ยลุ้นเงินรางวัลมากมายด้วยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับส่วนบริษัทไหนที่ฟังอยู่นะครับนะอยากให้เราจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เนี่ยนะติดต่อที่บริษัทช้างไทยเลยและรีเควสศิลปินได้นะจ๊ะนะฮะ029745720โทรไปได้เลยนะครับแต่กิจกรรมนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะฮะดีคอเทนครับเครมิลเครื่องดื่ม OT ครับสบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินครับห้าม้าโอสถผู้จัดจำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องเจฟครีม2ครับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เลยครับยาจุดอนุมทหารฟ้ารวมไปถึงยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะครับผมอ้าวอย่าลืมนะจ๊ะบริษัทไหนที่ฟังอยู่ติดต่อที่บริษัทช้างไทยได้เลยคุณจะได้สนุกสนานแน่นอนกับชันทนาชัดชัดชาครับมาถึงช่วง10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งหลักไทยอันดับที่2ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2

0: ันพ่อครับ New Version ครับเป็นเวอร์ชันใหม่เลยพี่น้องครับจากไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับซึ่งเพลงนี้อยู่อันดับที่2นะฮะในสัปดาห์นี้ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ2
0: ดีใจด้วยกับอันดับที่2นะครับเนาะนะฮะอยากให้เพลงไหนขึ้นอันดับเนี่ยผู้ฟังขอมาได้เลยนะครับอย่างพี่ออนเนี่ยพี่ออนบอกว่าเลื่อนขอห้องเช้าหน่อยเลื่อนหอห้องเช้าห้องใครก็ได้จากพี่ออนเอ๊ะนครนายกพูดแบบนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมแม่แปลเสียงจากพี่ออนไปแล้วนะครับเป็นฟ้าร้อยเอ็ดครับขอบคุณมากมากครับแล้วก็พี่ปุ้ยพงเพชรของเรานั่นเองนะครับบอกว่าเอิญน้องเอิญสั่งคุล้างคนบริษัทส่งคึมตั้งแต่เช้าแล้วนะครับส่งคึมแต่ผู้ใหญ่ปุ้ยน่าจะคึมนะเอาอุ้มลูกตาเมียครับของสอนเพชรด้วยจากคุณแดงบางกระสอบนะครับอุ้มลูกตาเมียโอ้เมียนี่ตามเมียเลยเหรอโอ้แสดงว่าเมียทิ้งใช่ไหมเนี่ยโอ้น่าโฉงฉานจังเลยนะครับคุณแดงรอเล่นครับคุณฟังอ่ะใครอยากมีเขาเรียกว่าผิวที่ดีเนี่ยนะครับต้องนี่เลยฮะสบู่สมุนไพรอิงออนนะครับอยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง23ปีแล้วนะครับผลิตสบู่ทุกสูตรเลยนะครับเพื่อผิวสวยของคนไทยนั่นเองนะฮะแล้วก็ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วยนะครับไม่มีไขมันสัตว์เจือปนไม่ใส่สารที่ทำให้เกิดฟองนะครับคุณฟังครับต้องบอกว่าสบู่สมุนไพรอิงออนเนี่ยนะครับก็จะมีหลายสูตรเลยนะฮะเป็นก้อนกลมนะฮะเขาเรียกว่าก้อนกลมอิงอ่อนนะฮะก็จะมีผิววิ้งเหมาะสำหรับการเขาเรียกว่าเหมาะกับสูตรมะขามแท้แล้วก็สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้นะฮะแล้วก็ผิวเนียนครับสูตรมะละกอเลยนี่นะฮะสูตรมะละกอเนี่ยแล้วก็มีสูตรแอนตี้แบคทีเรียด้วยนะครับแล้วก็สูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับแล้วก็ผิวเด้งเนี่ยก็จะมีสูตรน้ำนมจมูกข้าวและน้ำนมแพะหอมมากไข่มุกบัวหิมะด้วยนะครับอ่ะแฟนๆครับหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปเลยหรือผ่านช่องทางออนไลน์นะฮะ official ของสบู่สมุนไพรอิงอ่อนด้วยนะครับสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนนะครับคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อนครับ
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: ใครโดนฝนบ้างเนี่ยรีบอาบน้ำเลยแล้วก็ใช้สบู่สมุนไพรอิงออนด้วยหอมโดยเฉพาะสูตรน้ำนมจมูก

0: ต้องโดนฝนไปอีกนานนะครับเพราะว่าวันที่23ถึง27เนี่ยกทมเราคือฝนจะตกยาวมากๆเลยนะฮะเออนะฮะที่ไหนที่บอกว่าเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าพื้นที่ต่ำเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเลยนะครับตอนนี้ถ้าใครเคลียร์เรื่องของระบบท่อได้เนี่ยช่วยกันนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยว23ถึง27เนี่ยครึ่งยาวอยู่นะอาทิตย์นึงนะคุณผู้ฟังนะครับเคลียร์ใบมงใบไม้ที่ติดอยู่อะไรอย่างเงี้ยตามท่อต่างๆนะครับถ้าใครช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะฮะจะได้ไม่มีพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมขังนั่นเองนะครับผมเอ้าแงทุกคนจ๋าพักกันสักครู่ครับช่วงหน้า90 Super Request นี่เจ้า Request เพลงไหนอยู่ที่คุณผู้ฟังขอมาและโทรมานะครับรอลุ้นกันเลย
1: เล่าข่าว90
2: ม่วนซื่นโฮแซลคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยจัดสุดยอดฟรีคอนเสิร์ตระดับประเทศลูกทุ่งสแควร์ครั้งแรกที่พ่อเอภักดีนำทีมพระนางตัวท็อประเบียบวาทศิลป์ปะทะพระนางเจนใหม่หมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีรพงษ์วงศ์ศิลป์4ตุลาคมนี้ณสเตเดียมวันบรรทัดทองเริ่ม11โมงเป็นต้นไปนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โหดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทปใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
8: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเจอครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย90
9: 90
1: Super Request

0: ล่าสุดก็หล่อขึ้นมากๆเลยนะฮะน้องก้องของเราเนี่ย
1: ไอ้ละเงินเด
0: ้ต้องเปลี่ยนเป็นก้องชัชวาลครับคุณผู้ฟังเพราะว่าน้องก้องบอกว่าพี่พี่จัดผมเปลี่ยนเป็นก้องชัชวาลแล้วเด้อนะฮะอยากต้องก้องสมุทรนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเจอกับความน่ารักของน้องก้องได้เลยนะฮะบนเวทีลูกทุ่งสแควร์แว่ใส่อโคไปเลยนะครับเหมือนรถแห่ไปเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยววันที่4ตุลาคมนี้เนี่ยเรามีนัดกันนะฮะกับชาวลูกทุ่งสแควร์นะครับชาวลูก90ลูกทุ่งรักไทยที่มีความสุขกันนะฮะตลอดทุกครั้งที่เราจัดเนี่ยก็จะมีความสุขกันนะฮะเดี๋ยวทริปนี้นะฮะเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยจะบอกว่า2คณะหมอลำมาประชันกันทั้งระเบียบวาทศิลป์และศิลปินหมอลำภูไทยนะครับแฟนๆที่เป็นขาหมอลำต้องไม่พลาดนะครับเจ้าไปซื้อบัตรหนางั้นสมัยอยู่หมอ42นะพี่น้องซื้อบัตร200 180อันนี้เบิ่งฟรีได้พี่น้องครับดูฟรีพ่อวีระพงษ์วงศ์ศิลป์มาร์ควงศ์ศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัจฉรักษ์ก้องชัชวาลนะครับแล้วก็พ่อเอ๊ะภักดีนะครับเพราะว่าผู้หน้าผู้นำทีมงานของระเบียบวาทศิลป์แล้วก็เต้าหยองท็อปณรากรวีบุษกรและแอนนาปรีชยานั่นเองนะครับแล้วก็โบซุปเปอร์วาเลนไทน์ครับแมนมณีวันนะฮะเจ้าพ่อเพลงช้ำรักนะโอชีช้ำถล่มปีตลอดเลยนะฮะพี่แมนของเรานะครับเดี๋ยวได้ฟังกันสดๆด้วยกับหัวอกพ่อห้างอำนวยโรจนันท์เพชรคราวุฒและปลายกนกพรนะครับสองดาวรุ่งจากค่ายแกรมมี่โกนั่นเองนะครับใครได้มาชมฟรีกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะฮะนอกจากจะได้ชมฟรีแล้วยังได้ทองฟรีด้วยเอ้าจริงๆคุณได้ทองฟรีด้วยนะครับอยู่ดีๆเอาคนเรียกประกาศชื่อคุณขึ้นมาปั๊บเนี่ยเอ้าฉันได้ทองเหรอเอ้าคุณก็ดีใจสิฮะกระโดดเย้ยวๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีแต่ความสุขที่เราจะมอบให้นะครับขึ้น BTS ง่ายสุดนะขึ้น BTS ง่ายสุดเย็นด้วยนะครับขึ้น BTS ลงสนามกีฬาแห่งชาติครับแล้วก็ออกทางออกที่2นะแล้วก็เดินต่ออีกไม่กี่ร้อยเมตรนะฮะชัดๆว่า BTS เนี่ยง่ายสุดโดยส่วน MRT ล่ะครับก็จะลงหัวลำโพงหรือสถานี3ย่านก็ได้จะต่อวินมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาได้เลยนะครับรถเมล์นี่ผ่านไลน์ซ้ายเลยนะครับที่เขียนว่าป้ายที่ลงถนนบรรทัดทองเนี่ยได้หมดเลยหรือป้ายที่สนามกีฬาแห่งชาติได้นะครับผมอ่ะต้องขอขอบคุณด้วยชาหมักกอมูชาบีเทเกนครับยาสมุนไพรตราเชเอมยาสตีบิโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีตเมนต์ผมกรีนไมโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เลยครับยาจุดอนุทหารฟ้ายิน1ปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดครับยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราที่นะฮะไปร่วมกิจกรรมนะฮะไปมอบความสุขความสนุกสนานบนวิธีของลูกทุ่งสแควร์ครับ
2: ปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: คุณไม่ได้เจอง่ายๆนะการที่ระเบียบวาทศิลป์และศิลปินหมอลำภูไทยมาประทะกันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์เนี่ยคุณรู้ฟังกว่าเขาจะเคลียร์คิวมาได้เนี่ยโอ้โหพอบอกว่าคอนเฟิร์มปุ๊บชัดๆใจตาสว่างขึ้นมาเลยนะฮะคือเป็นคนที่ชมหมอลำอยู่แล้วเนี่ยอันนี้หมอลำสองคณะเลยนะฮะ4ตุลาคมนี้ครับสเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไปครับผมใครที่มาก่อนมาหาชัดๆได้

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
2: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
1: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
2: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วละสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ไม่ว่าจะเดินทางไกลแค่ไหนก็มั่นใจทุกเส้นทางกับน้ำมันคุณภาพจากปั๊มซัสโกซัสโกน้ำมันคุณภาพให้คุณมั่นใจในทุกการขับขี่เติมเต็มลิตรคุ้มค่าทุกหยดพร้อมลุยในทุกการเดินทางแถมยังได้คะแนนสมาร์ทเมมเบอร์เติมน้ำมันปุ๊บบอกเบอร์ปั๊บก็รับคะแนนสะสมนำไปแลกของรางวัลได้อีกเพียบหรือจะแวะพักที่ซัสโกกินช็อปเราก็มีร้านค้าพร้อมให้บริการอย่างครบครันซัสโก Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเกร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
7: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ผลิตภัณฑ์ขิงเพียวครับคุณผู้ฟังอะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับของสมุนไพรไทยเรานี่แหละนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือไม่มีสารเคมีโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ขิงเพียวเนี่ยมีทั้งแชมพูครีมนวดผมหลายๆคนครับบอกว่าโอ้ยยังไม่มีหนังศีรษะที่ถูกกับยังไม่มีแชมพูที่ถูกกับหนังศีรษะเราเลยหนึ่งเลยคุณผู้ฟังนะครับแพ้แอลกอฮอล์บ้างอะไรบ้างนะครับนี่เลยขิงเพียวครับนะอย่างแชมพูเนี่ยช่วยชำระสิ่งสกปรกนะครับเมื่อสระแล้วเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายมากๆเบาหนังศีรษะด้วยนะฮะลดรังแคและอาการคันนะคะราคาคนละ159 บาทเดี๋ยวซื้อที่นี่ช้างไทยช้อปปิ้ง1 แถม 1ไปเลยครีมนวดผมครับทำให้ผมนุ่มลื่นสวยงามเป็นธรรมชาติพร้อมช่วยลดผมร่วงนะครับหลอดละ159 บาทแล้วซื้อ1 แถม 1ไปเลยนะครับโอ้โหโปรโมชั่นนี้มีไม่นานนะคุณผู้ฟังจากช้างไทยช้อปปิ้งครับ0923524446-8ครับ0923524446-8นะหรือสั่งซื้อทางไลน์แอดช้างไทยช้อปปิ้งครับโคตรเร็วดีดวงใจนะไม่กล้าพูดใหญ่โตเท่าไหร่นะครับตรงท้ายปลายชั่วโมงนี้จากตะกะแตนครับหรือชั่วโมงหน้ามีเพลงพร้อมๆมาฝากด้วยนะฮะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับอดีตส.ส. อยุธยาและกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำสภาผู้แทนราษฎรนำตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาร้องขอความช่วยเหลือสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อีก20ตั

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: ชาวอยุธยาเดือดร้อนหนักอดีตส.ส.อยุธยาและกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำสภาผู้แทนราษฎรนำตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนคุณนวลภาสมัครสมานรายงานครับ
4: นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคประชาชนและนายเจษฎาดนตรีสนอรองประธานคณะกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำนำตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาร่วมแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวนายทวิวงศ์เปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่และภาคกลางตอนล่างกำลังเดือดร้อนอย่างหนักหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเมื่อวันที่20กันยายนเป็น 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน2วันส่งผลให้คืนวันที่21ต่อเนื่องเช้าวันที่22กันยายนระดับน้ำในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนาเพิ่มสูงขึ้นเกือบ1เมตรประชาชนเตรียมตัวไม่ทันจึงเสนอมาตรการเร่งด่วน2ประการคือเรื่องของการเร่งระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองรวมถึงระบายน้ำจากแม่น้ำน้อยและคลองบางบานเข้าสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ปทุมธานีและนนทบุรีรวมทั้งเร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงที่ได้มาตรฐานปลอดภัยนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลแจ้งแผนไต่ระดับการระบายน้ำให้ชัดเจนระบุว่ามวลน้ำจะมาถึงพื้นที่ใดวันใดและสูงขึ้นเท่าใดเพื่อให้ประชาชนเตรียมการได้ทันพร้อมเสนอให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตนวลนภาสมัครสมานรายงาน
3: ยศชนันยันรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่สามารถรับมือน้ำท่วมภาคเหนือได้ที่กรณีแจ้งเตือนภัยขอให้ฟังหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลักป้องกันการสับสนคุณยุทธิดาภูคำนวลแรงครับ
5: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าเรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.และจังหวัดซึ่งมีแนวทางทำการร่วมกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแนวทางป้องกันสำหรับในเรื่องที่ต้องการทำเร่งด่วนวันนี้ได้ดำเนินการอยู่ตลอดมีการปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเรื่องความปลอดภัยมีความจำเป็นอันดับหนึ่งต่อมาคือเรื่องของการฟูที่ต้องทำควบคู่กันไปส่วนเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศตอนนี้มีการทำวันแมปกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดงผลในหลายๆพื้นที่พยายามที่จะทำให้ประชาชนสามารถดูเรื่องนี้ได้ด้วยในสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ตรงนี้ถึงเป็นระยะกลางส่วนระยะสั้นได้มีการวางแผนรับมือเช่นเดิมตรงนี้ต้องชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดรวมไปถึงปภ.ว่าทำงานได้อย่างเต็มที่ขณะที่หลายฝ่ายกังวลรวมไปถึงประชาชนหลังมีการนำเสนอข่าวว่าจะมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมากจนกลายเป็นมหาอุทกภัยนั้นนายยศชนันท์ระบุว่าตรงนี้มีการสื่อสารอยู่แล้วเป็นซิงเกิลคอมมานด์ที่มีผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งคงต้องให้เขาชี้แจงเพื่อป้องกันการสับสนแต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ถึง5วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายนนี้

มีกฎอย่างอื่นไหมครับนอกจากกดไลค์และกดเลิฟกดเติมเงินกดแบบกดเงินออกมาได้ไหมครับคุณผู้ฟังครับนี่คือนะครับแตงกวานัทชริยาครับชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟนั่นเองครับขอใช้เธอแลกเบอร์โทรยิ่งดีครับบังเอิญมันได้อ่ะจากน้องแอนด้วยแล้วก็ปลายกนกพรบอโสดบออนุญาตให้จีบนะฮะจากน้องปลายนะฮะซึ่งบอกว่าน้องปลายเนี่ยสวยมากๆน่ารักฝุดๆเลยนะฮะเดี๋ยววันลูกทุ่งสแควร์ได้เจอตัวจริงแน่นอนนะครับเนาะกับครั้งแรกที่นะครับน้องปลายมาที่ลูกทุ่งสแควร์นะครับแน่นอนว่าใครที่สดๆอยู่นี่ติดน้องปลายแน่นอนนะครับผมอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันบ้างดีกว่าครับนะครับแบบเพลงหวานๆลูกทุ่งซึ้งๆสวัสดีสาวไวพรครับผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนค่ะสวัสดีน้องมีนามานีมีโนด้วยนะครับขอเพลงมาแล้วเมื่อวันไม่ได้จัดให้เลยขอบคุณพี่สมศักดิ์ครับไหนว่าจะคอยแล้วก็พี่อ่อนบอกว่าเรือนหอห้องเช่าด้วยพี่ไม้พี่ลมพรเปิดไปชั่วโมงที่แล้วนะแต่เพลงอื่นเนี่ยขอได้นะครับขอบคุณพี่สายน้ำไม่เลยกลับด้วยนะครับอ้าวมาแล้ว

0: ณผู้ฟังเอาเบ็ดไหมเอาเบ็ดไหมไปหาปลากันไหมคือบรรยากาศพาไปล่ะเออชัดๆคิดถึงเพลงนี้มากๆเลยเวลาที่แบบว่าเอออากาศดีๆปุ๊บเย็นประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการคิดถึงภาพนะครับสมัยอยู่สารคามมรพีน้องเนาะนะครับก็จะบอกว่าอากาศดีนะครับวันนี้ก็ดีหน่อยนะฮะดีนะคุณผู้ฟังที่ตอนนี้ฝนไม่ได้ตกเพราะว่าตกไปแล้วเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมครับหรือตกมีที่ไหนตกบ้างบอกชัดๆได้เลยนะครับจะได้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันนะครับเนาะแล้วก็สาวการค่ะสาวการบอกว่าเอาไปกอดหน่อยนะคะของพี่ตากระแตนด้วยพี่ชัดๆสาวการค่ะพี่ตากระแตนเปิดไปท้ายชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะเอ้าขอบคุณมากสาวอวยพรนะครับพี่สายน้ำใหม่เลยกลับด้วยรวมไปถึงน้องมีนามานีมีโนด้วยนะครับเนาะอ้าวช่วงนี้ครับจากธนาคารออมสิน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ธนาคารออมสินครับให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินเนี่ยชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งครับบัญชีเดียวครบเลยได้ทั้งออมนะฮะแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยเพียงเปิดบัญชีด้วยตนเองนะฮะวันนี้เลยทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมนั่นเองนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปครับและยอดฝากนะครับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะครับที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ1บาทไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมด้วยนะครับผู้ที่สนใจครับสมัครเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving นะครับด้วยตนเองผ่าน MyMo นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟัง GSB Contact Center ครับ1115หรือ www.gsb.or.th ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณคุณแมวเหมียวทางด้านบางแคด้วยนะครับเย็นนี้ได้อะไรทานเนาะคุณแมวเหมียวเนาะขอบคุณพี่วิชัยบางบอนด้วยนะครับเพลงอะไรก็ได้ของก๊อตจักรพันธ์มีหนึ่งเพลงที่จะชอบด้วยเอ๊ะสรุปว่าใครขอเนาะ

0: มีแฟนคลับบอกว่าอยากฟังเพลงสุดแขนทศกัณฐ์ด้วยของน้องการเปิดได้ไหมครับพี่ชัดชัด
1: ได้ครับผม
0: ในช่วงต่อไปครับรักไทยภูมิใจเสนอชัดชัดจัดให้เลยนะครับกับการทัศนะครับสุดแขนทศกัณฐ์ครับ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ลุยเพื่อครอบครัวพล OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเทคใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
4: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
5: ฉันธนาชัชชา
6: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
4: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
7: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
8: ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
4: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
9: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ดแขนทศกัณฐ์นะครับโอ้โหช่วงท้ายนี่เศร้าจังเลยอยากจะร้องไห้ร้องไห้ได้ไหมไม่ได้เนาะนี่คือเพลงพอจากน้องการครับที่เป็นซิงเกิลใหม่ที่กำลังมาแรงมากๆเลยนะครับรักไทยภูมิใจเสนอจัดให้ FC นะจ๊ะรักไทยภูมิใจเสนอครับเพลงนี้ขอมาได้ทุกช่วงดีเจโดยเฉพาะช่วงดีเจชัดๆเนี่ยเปิดให้เลย
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: คนที่อยากมีผิวหน้าที่ดีต้องดูแลตัวเองและก็มีระเบียบวินัยในตัวเองมากเลยทีเดียวผมเคยนะชัดเคยแบบตั้งแผนเลยว่าเออจะดูแลตัวเองอย่างไรนะครับวันหนึ่งเวลาไหนอะไรยังไงนะมีเขาเรียกว่ามีคอนเซ็ปต์แล้วมันก็มีเขาเรียกว่ามีแผนมีตารางไว้ด้วยนะฮะเคยทำอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทำก็ดีนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเครียดไปอ่ะคุณผู้ฟังมันเครียดนะอย่างหน้าตัวเองเนี่ยก็มีการวางแผนว่าวันนี้จะมาร์กหน้าเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะพอสุดท้ายเครียดว่าทำไม่ได้เอ้ามาดูแลผิวหน้ากันบ้างดีกว่านะฮะคุณผู้ฟังอันนี้คุณตื่นเช้าตอนไหนเนี่ยคือตื่นนอนตอนไหนหรือจะทำความสะอาดก่อนนอนเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยไม่ต้องเป็นเวลาเหมือนชัดๆเลยนะฮะคือสบู่ผิวใสที่ใช้อยู่เนี่ยชัดๆชอบมากๆนะฮะเพราะว่าจะมีรอยแดงรอยดำอยู่ใบหน้าเนี่ยเยอะมากๆเลยและจางลงไวมากเลยครับคุณผู้ฟังนี่คือสบู่ผิวใสวิซีจาก Royal Beauty ครับเป็นกลิ่นส้มสดชื่นเลยอ่อนโยนนะครับให้ฟอกสบู่ด้วยสบู่ผิวใสตามด้วยเซรั่มผิวใสวิซีครับเป็นสูตรที่เข้มข้นเลยผสมคอลลาเจนลดความชุ่มชื้นผิวเรียบเนียนกระจ่างใสด้วยรูขุมขนจะเล็กลงและปรับผิวหน้าให้กระจ่างใสขึ้นด้วยคุณลองสัมผัสหน้าตัวเองหลังจากใช้7 วันสิฮะน่าจะดูเรียบเนียนขึ้นใช้ได้ทั้งหญิงแล้วก็ชายด้วยนะครับสบู่คอละ59 บาทส่วนเซรั่มเนี่ย2 ละ 49 บาทนะให้คุณฟังเดินเข้าไปที่ 7-Eleven มีทุกสาขาเลยนะฮะรวมไปถึง 4GMด้วยสังเกตซองสีส้มนะที่มีตัวหนังสือสีดำครับที่เขียนมุมซองด้านบนว่าสบู่ผิวใสและเซรั่มผิวใสซื้อมาใช้คู่กันเลยนะฮะสบู่และเซรั่มวิตซีเพื่อผิวใสจาก Royal Beauty สินค้าขายดี10 ปีซ้อนครับ

0: ับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงๆจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
6: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
7: ฮ้แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
8: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา

0: พราะฉะนั้นผู้ใดรู้สึกว่าเจ้าของเฒ่าเฮ็ดตัวให้มันสดใสเด้อเฮ็ดหน้าให้มันสดใสไปแซ่มาใสสิได้บ่ถึกจมบาถึงเฒ่าถึงบ่สดใสนะครับเออนะวัดศิวดลครับพระเอกจากคณะสอนในอำเภอโชคครับผมเอ้าเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันสักครู่ครับเดี๋ยวโชว์วงหน้าพี่น้องจ๋าเพลงมวนๆจากไอ้มุนแค้นไอ้ตายอรไทยมีอีกจักหน่อยเดี๋ยวมาฝากพี่น้องเด้อพักฟังข่าวกันจักหน่อยครับ
1: เก้าสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: มีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอ็นานี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
8: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
9: ไม่จริง
8: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
9: ไม่จริง
8: แล้วอะไรจริงอ่ะ
10: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
8: เส้นละ 1,990 บาท
10: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
8: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
10: ๆสอบถามโทร1153
11: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
6: สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะเอนานี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
12: เสียวฟันน่ะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะปภ.ส่ง CBS แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงและย้ายผู้ป่วยติดเตียงด่วนด้านกรมอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากมรสุมกระหน่ำวันนี้ถึง27กันยายนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มยศชนันขอประชาชนไว้วางใจรับมือน้ำท่วมเหนือย้ำความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งชี้ปมกระแสข่าวจะเกิดมหาอุทกภัยแนะฟังหน่วยงานแจ้งเตือนป้องกันข่าวสับสนการประชุม UNGA ครั้งที่81เปิดฉากท่ามกลางประเด็นร้อนทรัมป์วิจารณ์คิวบาจนผู้แทนคิวบาลุกออกจากห้องประชุมพร้อมส่งสัญญาณกดดันอิหร่านขณะที่ผู้นำหลายชาติเรียกร้องให้เร่งแก้ไขวิกฤตปาเลสไตน์และกาซาส่วนผู้นำไทยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกโดยใช้เวที UNGA นำไทยอยู่บนจอเรดาร์โลกนายกรัฐมนตรีปัดตอบข่าวกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลบอกตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงชี้ขอทำงานให้ประเทศก่อนรังสิมันโรมชี้กล้าทำเลือกเองจะฝ่ายค้านหรือหนุนอนุทินลั่นไม่มีประโยชน์กายอยู่กับเราใจไปอยู่กับเขายันไม่กระทบซักฟอกโวมีหลักฐานฟ้องได้จริงสนธิลิ้มทองกุลเตรียมนำม็อบรวมพลังแผ่นดินบุกกกต25กันยายนนี้ที่ส่งศาลฎีกาฟันขบวนการหัวสวระบุมติกกตยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ครอบคลุมขณะที่พรรคประชาชนเตรียมยื่นปปช.ตรวจสอบ7กกต.ปมละเว้นปฏิบัติหน้าที่คดีทุจริตเลือกสว.วันที่25กันยายนนี้เช่นกันคดีหัวสว.ส่อสะดุด DSI เลื่อนถกอัยการไร้กำหนดรอปิยะรับไม้ต่ออธิบดีจับตาปมยกย้ายสกัดข้อมูลหลุดโยงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกลาโหมกลาง5ระดับรับมือชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกลุ่มเข้มสกัดโดรนสอดแนมเผยยอดสมัครพลทหารอาสาทะลุหมื่นพร้อมดันขึ้นใน10 100% ชัชชาติแจงปมสภากทม.โหวตคว่ำงบรถขยะ EV 6,000 ล้านยันโปร่งใสไร้ล็อกสเปคดึงกฟน.ลงทุนตู้ชาร์จพร้อมดูแลพนักงานหมื่นชีวิตตำรวจจับมือลายประเทศไทยยกระดับป้องกันภัยออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่านไลน์ทูเดย์และป๊อปอัพหวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนหลังยังพบผู้เสียหายเฉลี่ยวันละ900รายความเสียหายกว่า40ล้านบาทต่อวันยศชนันจับข่าวคุยนักศึกษาอุเทนรับฟังข้อเสนอขอใช้พื้นที่เดิมย้ำการศึกษาความปลอดภัยอนาคตนักศึกษาสำคัญที่สุดยันเปลี่ยนพื้นที่ตั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความมั่นคงระยะยาวเนเน่รอยัลสาดพลังโชว์สุดเดือดสมศักดิ์ศรีรอบไฟนอลระเบิดเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026เลือกเซเว่นเนชั่นอาร์มี่ของเดอะไวส์ไตร์โชว์เสียงร้องกีตาร์ลุ้นโหวตแชมป์รู้ผลพรุ่งนี้ขณะ AGT เซอร์ไพรส์เนเน่พาเจอวงโปรดเดอะวอร์นิ่งก่อนแจมเพลงเคอโรซีนด้วยกันท้องที่5มาแล้วทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยควบคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในประเภททีมชายได้สำเร็จ
5: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

จ้ามหาลัยนะเออเป็นการทะเลาะกันกับคุณย้ายกับคุณหลานนะดาวมหาลัยพี่น้องครับแต่ถ้าใครอยากคุยกับดาวซินโดรมนะคุยได้นะหลังไหนได้เลยนะ 02-280-7127เนี่ยส่วนดีเจชัดๆก็เป็นดาวเหมือนกันนะเอ๊ะจะไม่บอกว่าดาวอะไรเอาเราไปสนุกกันต่อดีกว่านะครับฝนตกแบบนี้ห้ามนำหมอฮวกมานะฮะเดี๋ยวหมอฮวกจะเปียกเด้อ

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: ห้อยกระทอนนะครับนี่ฮะผู้ทุกฟังสาวน้อยกลับบ้านนั่นเองนะครับแอบจะกลับบ้านเป็นแบบไหนก็บทสรุปก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็อาจจะสอนใกล้หลายๆคนนะครับอาจจะเป็นบทเรียนของหลายๆคนนะครับซึ่งก็ตรงกับกันอยู่นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเพลงนี้ที่คิดถึงครับสาวน้อยกลับบ้านจากอ้อยกระท้อนเนี่ยมอบให้คุณสุขสวัสดิ์35ด้วยนะฮะทางสุขสวัสดิ์35นะครับเนาะแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับผมเพลงนี้ที่คิดถึงครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาโกเมตราใบหอครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาโกเมตราใบหอแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน
0: ๆในวันงานลูกทุ่งสแควร์เนี่ยถ้าใครมาถึงก่อนเนี่ยนะฮะก่อนเนี้ย11โมงเนี่ยให้แวะไปที่บูธของเรานะครับไปที่บูธเนี่ยนะครับก็จะมีสินค้าให้เลือกมากมายมีแจกฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังและไปร่วมกิจกรรมที่บูธของเราเนี่ยเขาก็จะได้รับเขาให้คูปองมาคูปองนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเขียนชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรย่อนลงกล่องที่บูธช้างไทยช้อปปิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าคูปองนั้นมีค่าดั่งทองนี่เราแจกทองกันทุกชั่วโมงครับอย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วยถ้าใครเป็นผู้โชคดีต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับและช่วงต้นรายการก็จะมีแจกของแจกรางวัลจากผู้สนับสนุนใจดีด้วยนะฮะเพราะงานเริ่ม11โมงใช่ไหมครับส่วนรถเมย์ผ่านหลายสายเลยลงป้ายถนนบรรทัดทองนะหรือป้ายสนามกีฬาแห่งชาตินะครับใครที่ผ่านมาบนคลองอันนั้นก็ใกล้นะฮะ MBK ก็ใกล้นะฮะส่วนเส้นทางรถเมล์เนี่ยคุณผู้ฟังสามารถโทรสอบถามได้นะ1348แต่ผมว่า BTS เนี่ยก็ง่ายสุดๆเลยนะครับ BTS เนี่ยก็ลงสนามกีฬาแห่งชาติแล้วก็ออกทางออกที่2นะฮะแล้วก็เดินต่ออีกนิดนึงนะครับใต้ดินก็มีนะลงสถานีหัวลำโพงนะฮะหรือสถานี3ย่านแล้วต่อเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะจ๊ะเนี่ยต้องบอกว่าไปรับคูปองที่บูธของเราและมาลุ้นทองนะครับซื้อของนะฮะของผู้สนับสนุนของเราก็ได้มาอีกเพิ่มมาอีกนะฮะอ้าวใครอยากไปลุ้นทองนะก็ไปกันได้ที่งานลูกทุ่งสแควร์ครับรวมไปถึงศิลปินจาก2คณะด้วยระเบียบวาทศิลป์และศิลปินหมอลำพูไทยนะครับพ่อเวทพงษ์วงศ์ศิลป์นะครับพ่อเอ๊ะน้องท็อปนรากรเต้าหยองนี่ฮะน้องบีบุษกรนะฮะแอนนาแล้วก็ทางมาร์ควงศ์ศิลป์ลูกชายแท้ๆของพ่อวีระพงษ์นั่นเองนะครับผมนะนั่นคือบอสมาร์คนั่นเองนะครับแล้วก็เต้ยอภิสิทธิ์ครับป๊อปปี้ปัจฉลักษณ์แน่น้องก้องชัชวาลหรือน้องก้องก้องสมุทรนะครับเพลงช้ำรักแน่ในช่วงเพลงฮิตที่คิดถึงเนี่ยโอ้ต้องพี่แมนแน่แน่นอนนะครับพี่แมนเนี่ยมีเพลงช้ำรักมากมายเลยนะฮะและหัวอกพ่อห้างเนี่ยได้ฟังกันสดๆแน่นอนนะครับโปรเจกต์90มิวสิกมาแรงด้วยนะฮะเอาน้อยรจนันท์ครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์น้องไพกระดกพรนะครับแล้วก็เพชรคทาวุฒิด้วยเต้นพิทยานะครับและอามชิงช้าสวรรค์ไปบัวพรชนกเนี่ยคุณผู้ฟังจากศิลปินที่ผ่านการประกวดและเป็นนะครับร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะครับ4ตุลาคมนี้นะ11โมงเป็นต้นไปครับสเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นั่นเองฮะลุ้นทองกันทุกชั่วโมงคุณผู้ฟังครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราครับชาหมักคอมบูชาบีเทเก้นครับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอททรีทเมนต์ผมกรีนไมโอครับไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจ้เลยครับยาจุดดึงตาหันฟ้ายีนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำนำข้าวสุภาพโอสถครับยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมไปเจอกันนะทุกคน
2: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป

0: รุปเพลงนี้เพราะไหมครับเพลงนี้ไม่เพราะใช่ไหมไม่ใช่คุณชัดๆครับมันคือชื่อเพลงเฉยๆครับผมชื่อเพลงเพื่อนว่าสาวกำลังอกหักเนาะเพื่อนกะแต่กี้แต่ก่อนเปิดเพลงนี้ให้อันผู้สาวได้ฟังพอเปิดเพลงนี้อีกเทื่อนึงน่ะผู้สาวตอนนั้นน่ะสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาอกหักนะครับจากคนที่ขอเพลงนี้แหละนะฮะเพลงนี้ไม่เพราะแต่เพลงนี้เพราะจริงๆนะจริงนะครับจากการแนะนำของคุณสายน้ำไม่เลยกับหรือหมูเด้งคลองสองนั่นเองนะครับอ้าวคุณผู้ฟังครับการดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายด้วยเข้าถึงได้ทุกวันครับและคุณจะรู้ว่าโสมเกาหลีตังกุยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปอย่างไรนะครับหาซื้อเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้นะครับกับร้านค้าทั่วประเทศเลยและอย่าลืมนะฮะดื่มเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอทีฮะรสชาติใดก็ได้อย่าเพิ่งทิ้งฝานะคุณผู้ฟังจะจัดเก็บไว้หลายเลยนะฮะเพราะไปแลก อะไรมากมายนะฮะที่บูธของเราด้วยนะครับเก็บไปครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทด้วยก็แลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดเลยนะฮะกับร้านค้าที่ร่วมรายการนะดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกจริงอย่าพลาดนะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: ส่วนใครที่ไปต่างจังหวัดบ่อยๆและคิดถึงชัดๆคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะฮะพิมพ์คำว่าช้างไทยออนไลน์ครับจะได้เปิดฟังเพลาะๆตลอด24ชั่วโมงเลย
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
5: ทั้งสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: พี่น้องชาวโรงงานเตรียมตัวมันกับ
8: ฉันธนาชัชชา
9: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้
10: ม้วนมันสะเด็ดสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่
11: บัวผันทั้งสอง
12: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่
13: บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
14: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
15: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: น้ำแข็งทิพวรรณครับหูสึกง่ายสิเกินใหม่

0: สาวคนสวยนะครับน้ำแข็งทิพย์วรรณครับผู้เสียหายนะรักไทยภูมิใจเสนอครับฝาก FG 90ทุกคนนะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: มี FC บอกว่าอยากจะไปกินอะไรนะต้มยำกุ้งน้ำข้นๆรสแบบว่าแซ่บๆเปรี้ยวๆหน่อยๆนะฮะออกสามรถเลยอันนี้จะชัดข้อชอบเหมือนกันครับนะขับรถมารับสิครับหลายคนนะครับกำลังไปทานข้าวเย็นกันนะครับนะฮะทานข้าวให้อร่อยอร่อยนะคุณผู้ฟังและอย่าลืมนะหน้าฝนเนี่ยนะครับระวังในเรื่องของแบคทีเรียด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่มากับฝนก็คือแบคทีเรียความสกปรกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะปะปนไปกับอาหารที่เราทานด้วยนะครับเนาะกินร้อนช้อนกลางนะครับและใครที่ชอบกินอาหารที่แบบว่ารสเผ็ดรสจัดๆเนี่ยคุณเสี่ยงเป็นโรคกรดไหลย้อนใครเคยเป็นมหาแสบร้อนบริเวณหน้าอกนี่เลยชัดๆเนี่ยเป็นตลอดโดยเฉพาะเวลาช่วงกลางคืนนะนะเป็นตลอดเลยคุณผู้ฟังครับขึ้นไส้อาเจียนบ้างหลังประทานอาหารนี่คือสัญญาณเตือนของโรคกรดไหลย้อนครับนะ คุณผู้ฟังดื่มชาหมักคอมบูชาบีเทเคนไปด้วยเลยนะครับเย็นนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามีโปรไบโอติกที่มีชีวิตครับช่วยในการย่อยอาหารช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นนะครับและดื่มคู่กับอาหารก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีเทเคนนะครับ
1: ชาหมักคอมบูชาบีเทเคนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกนไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: จันนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
3: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
2: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
3: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
2: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: ยกพวกมาขนาดเนี้ยต้องชนะแน่บุก
6: ฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะเป็นยุงกล้าหันฟ้าหนีแล้ว
7: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหานฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
8: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
7: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินหญ้าผ่านฟ้ากินอยู
9: ่แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
11: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพร้อมกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็บ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

อย่าปล่อยให้เธอนวลลอยโอ้ลอยนวลคือแค่นี้ก็เอามาเล่นเนาะเนี่ยฮะชัดๆเอ่ยเนี่ยโอ้ตายดีกว่า มีคนยิงใส่นะครับคือเพลงเนี้ยคุณต้องฟังจ๋าอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลนะครับคือสมัยก่อนๆเนี่ยชัดๆก็เอาเพลงเนี้ยไปประกวดร้องเพลงด้วยและซึ่งโอ้โหแดนเซอร์ของพี่ก้อนจักรพันธ์นะครับถ้านึกถึงแล้วแม่ๆของพี่ก้อนเนี่ยเยอะมากๆนะครับใครอยากให้พี่ก้อนมาบนเวทีของลูกทุ่งสแควร์บ้างครับนะฮะนี่เป็นความคิดของดีเจเลยนะแต่นะต้องติดต่อศิลปินของเราก่อนนะครับว่าว่างหรือเปล่าพี่ก๊อตของเรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชัดๆก็มีเพลงจากไอ้มนแคนมาฝากแฟนๆด้วยนะครับซึ่งนะฮะต้องบอกว่าหลายคนขอเพลงมนแคนเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆเลยแต่ว่าชัดๆจัดเพลงให้เนี่ยนะฮะเป็นเพลงที่หลายคนรอคอยเพราะเมื่อวานก็จัดมาด้วยครับขอฟังหน่อยจากบนแคนแก่นคุณที่พึ่งคนไกลครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจบเพลงนี้เนี่ยพาคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเฟซไลฟ์ที่แฟนเพจของลูกทุ่งละไทย90ด้วยครับรวมไปถึง90ซุปเปอร์รีเควสช่วงหน้าด้วยนะครับชั่วโมงหน้าด้วยจบเพลงนี้ไปเคารพธงชาติกันสักครู่นะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: สังพลังคนกับพี่น้องจากดิวสุทธินันท์ครับตามใจแม่เถิดน้องนะครับจากเฉลิมบดมาละค่ำครับฝากใจใส่ทันตะวันสมจิตบ่อทองคิดฮอดตลอดเวคู่แฝดโอเอด้วยนะครับมีพี่วันครับถามมาในเฟซไลฟ์กันสดๆตอนนี้นะครับที่แฟนเพจของรู้ทุกรักไทย90ครับพี่วันถามว่าชัดๆถ้าลืมบัตรประชาชนนะครับร้องเพลงชาติได้ปะถ้าได้ทองเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าพูดถึงร้องเพลงชาติเลยต้องได้ก่อนนะฮะนะครับนะอย่าลืมพกบัตรประชาชนมาด้วยนะครับในงานลูกทุ่งสควอชของเราเนี่ยใครได้ท้องไปเนี่ยต้องแสดงตัวตนแสดงบัตรประชาชนด้วยนะครับผมขอบคุณแฟนๆสาวๆด้วยนะครับนะฮะป้าเถก็มานะฮะสาวใหม่ก็มาไม่อยากอ้อยก็มานะครับเนาะสาวๆทั้งนั้นเลยสาวมากนะครับช่วงนี้ใครอยากไปเที่ยวนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมไปลงทะเบียนกันหรือยังครับเพราะว่าวันที่13ธันวาคมเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีอันนี้ต้องบอกว่าไปเที่ยวฟรีนะ
1: ใช้ดงใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: เปิดประตูประวัติศาสตร์ครับตามรอยศิลป์แห่งสยามครับจำนวน32ที่นั่ง1รางวัลก็คือ1ที่นั่งนั่นเองครับก่อนอื่นเลยคุณผู้ฟังไปลงทะเบียนกันก่อนเลยนะครับ022807127นะครับโทรไปแล้วเนี่ยแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ครับและหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเข้าไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90ที่ชัดๆเฟซไลฟ์กันอยู่ตอนนี้นะฮะและพิมพ์คำว่ายาดมตาโปรเซียนใต้โพสต์กิจกรรมนะครับบนสุดเลยนะครับเปิดมาก็เจอเลยนะครับกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์ของเรากับยาดมตาโปรเซียนคุณพิมพ์ไปใต้โพสต์นั้นได้เลยนะครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นเป็นต้นไปในช่วง DJ Oil ครับแรนดอม1ผู้โชคดีครับเพื่อมาลุ้นหน้าใหม่เป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรี1ที่นั่งนะครับต้องไปลงทะเบียนก่อนนะทุกวันนะจ๊ะนะฮะลงทะเบียนได้เลยนะครับตอนนี้เนาะ022807127นะครับคุณผู้ฟังเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โปรเซียนพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่เลยก็จะคุ้นเคยกับยาดมตาโปรเซียนแต่ยาดมตาโปรเซียนครับมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนั่นก็คือพิมพ์ใส่น้ำตาโปรเซียนซึ่งมี3แบบครับขวดแก้วโลออนและสำลีนั่นเองพิมพ์ใส่น้ำตาโปรเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับทาง TikTok โปรเซียน Official TS และ YouTube โปรเซียน Official ครับแฟนเพจด้วยแฟนเพจโปรเซียนครับอย่าลืมไปลงทะเบียนนะ

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่หัวอกพ่อห้างครับแมงมณีวันครับมีแฟนคลับ FC บอกว่าอยากไปสัมผัสกล้ามใหญ่ของไอ้แมนขึ้นไปรวดพี่น้องถึงวิธีนั้นโบลินพี่น้องครับเดี๋ยวมีช่วงให้ไปเขาเรียกว่าด้านข้างเวทีก็จะมีโปสเตอร์นะครับเซ็นลายเซ็นแล้วก็มอบให้แฟนๆด้วยนะครับเนาะนะฮะตอนนั้นก็สามารถไปถ่ายรูปกับนะฮะศิลปินของเราได้เลยนะครับโดยเฉพาะแมนมณีวันนะครับหัวอกพ่อห้างอันดับที่1ในสัปดาห์นี้นะครับคุณระวังเดี๋ยวรุ่นต่อสัปดาห์หน้านะครับว่าจะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ชัดๆบอกได้เลยว่ามาแรงขนาดนี้ก็อยู่ที่อันดับที่1นั่นแหละนะฮะเอ้า10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งสแควร์ต้องไปเจอกันนะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1
1: สถานการณ์ตอนนี้ครับถ้าใครมีทองอยู่ในมือเนี่ยถือว่าคุณนั่นแหละมีมูลค่ามากๆนะครับทองคำแท่งหนัก1บาทเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ครับ70,000ใช่ไหมเกือบ70,000เลยคุณผู้ฟังครับใครที่อยากได้ทองคำแท่งหนัก1บาทจำนวน1รางวัลเนี่ยนะฮะหานฟ้าเขาจัดให้เลยโดยไปถึงสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลกว่า 179,500 กว่าบาทเลยนะครับง่ายๆครับคุณผู้ฟังตัดฟ้ากล่องยาจุดดุงทหารฟ้ามายาเพิ่งทิ้งฝา นะฮะเดี๋ยวจะพลาดก่อนนะครับฝานั้นเนี่ยตัดฝากล่องออกมาแล้วพลิกด้านหลังนะฮะตรงที่ว่างๆเนี่ยคุณผู้ฟังสามารถเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนจะเขียนจะพิมพ์ก็ได้ถ้าใครส่งมาเยอะๆเนี่ยแนะนำให้พิมพ์นะครับและส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.4 สายไหมกรุงเทพ10224หมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วครับสิ้นเดือนนี้หมดเขตแล้วเหลืออีกแค่7วันเท่านั้นส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลใครได้ไปนี่โอ้โหคุ้มนะคุ้มจริงๆรางวัลที่1ไม่ได้นี่แหละเอาหันฟ้านี่แหละอยากได้ทองเอ้ารีบส่งกันเข้ามาส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
2: โอกาสทองลุ้นทองคำแท่งหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้

0: มีนะครับให้ชัดๆเป็นตัวจริงก็ได้แต่ถ้าประจำใจนี่น่าจะเป็นประจำการอยู่นะฮะเอาล่ะคุณผู้ฟังครับไปที่90 Super Request ดีกว่า1ช่วงนี้ครับใครอยากติดสายหน้าไมค์บ้างเอ้ามาเลยฮะ022807127ครับ1สายหน้าไมค์เด้อ
1: เล่าข่าว90
2: ปอมคิดถึงทำงานหนักมากสามีบอยสิริชัยไปโชว์คอนเสิร์ตที่ออสเตรเลีย3วันแอนรดีโพสต์อ้อนบอกสามีไปเมืองนอกเมียรออยู่บ้าน3เดือนแล้วเนี่ยแหละคนรักห่างกัน3วันเหมือน3เดือนจริงๆค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
7: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
8: ได้จ้า
9: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
10: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
11: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: 90 Super Request มาแล้วนะครับ1สายหน้าใหม่ของเรานะครับจากพระราม3นั่นคือพี่พยูนสวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับผมชัดๆ
0: ครับสวัสดีครับโอ้แสดงว่าขับรถอยู่ใช่มั้ยเนี่ย
12: โอ้จอดอยู่ครับจอดอยู่ครับโอ้คนบ้านเดียวกันด้วยชัดๆ
0: อ้าวบอกครับ
12: นะครับเออคนบ้านปีด้วยนี
0: ่อัน
12: ครับพอยุ่นแล้วครับพอยุ่นแล้วตอนนี้ครับ
0: โอ้พอยุ่นบ่โอ้ย
12: 72แล้ว72แล้ว
0: อืมเหลืออีกจักปีเนาะครับ
12: ชัดๆแต่โดนแล้วครับฟ้ามันชัดมาก
0: ครับ
12: ตอนนี้นะครับเป็นที่อยู่กับ30ปี40ปีเลยชัด
0: ๆโอ้ยสิได้อยู่อีกกี่ปีล่ะครับ
12: โอ้อยู่มาตั้งแต่พุ่นแหละแม่น16ไว้ชัดๆ
0: บ่แม่นอายุเจ้านั่นแม
12: ่โอ้ตอนนี้72แล้วใช่ๆ72แล้วล่ะ72แล้วคร
0: ับ โอ้โอเคเห็นมาครับแท็กซี่ติครับ
12: เนี่ยครับแท็กซี่มากกระโดดเลยชัดๆเลยตอนนี้ก็อยู่พระประแดงครับ
0: อยู่พระประแดง
12: ครับรถแท็กซี่นี่คิดฮอดเฮ็ดได้ยินแต่เสียงชัดๆครั้งนี้ครั้งแรกไม่ชัดชัดสิได้ติดสายกับชัด
0: ๆโอ้ตะบาฟังมาโดนแล้วติ
12: ฟังมาโดนแล้วครับฟังมาโดนแล้วเห็นตัวจริงครั้งนึงจะว่าแมนหรือว่าแมนตอดมาเขตพระประแดงมั้ย
0: รอบ่ครับ
12: พวกอนาตาคนสารคามรอทุกคนเนี่ย
0: มือโอ้อาตาอือแล้วอันเจ้าขอส้มล้มแท็กซี่นี่ขอให้ผู้ใดเนี่ยให้ส้มล้มแท็กซี
12: ่โอ้ยอยากให้แท็กซี่น้องๆลูกๆหลานๆด้วยครับแท็กซี่มาน้ำกันเยอะซื้อมือนี่ก็ให้ทุกคนล่ะครับให้ทุกคนให้กำลังใจทุกคนด้วยครับ
0: ด้วยโอเคเอาเดี๋ยวจัดให้เด้อครับเด้อพยุนครับ
12: ขอบคุณหลายๆท่านๆขอบคุณเด้อหลานเด้อ
0: ครับ
12: ขอบคุณเด้อหนุ่มรอ
0: สวัสดีครับ
12: ครับสวัสดีครับ
1: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์ก็ดีใจพี่น้องติดสายหน้าไม้เถื่อแหลกไปจำได้แต่ว่า72 72เนี่ยล่ะไม่เป็นแล้วมาบอกเลขดิเฮ้ยจดก่อนเด้อจะ

0: วดต่อไปออก72นี่ลุงยูนจะต้องทำอนุสาวรีย์เลยนะพี่น้องครับชมรมแท็กซี่ครับนะฮะจากไอ้มนแคนไอ้มนแคนของเฮาครับนะพูดถึงชมรมแท็กซี่แท็กซี่สโมสรนี่นะครับบ่ต้นรุ่นเลขรุ่นอีหยังพี่น้องครับแต่ว่ามาลุ้นรถแท็กซี่แท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทใครจะได้ไปนะฮะต้องเป็นพี่ๆแท็กซี่นะครับเนาะแท็กซี่สโมสรครั้งต่อไปนะครับมูลค่ากว่า 500,000 บาทเลยรถแท็กซี่ของเราและเงินรางวัลอีกมากมายนะครับสำหรับพี่ๆแท็กซี่ที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือแอควิกมาเนี่ยนะครับอย่าลืมขอใบเสร็จนะเวลาตอนซื้อนะครับขอใบเสร็จแบบว่ามีตราร้านประทับของร้านมีชื่อร้านอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็นำมาที่งานแท็กซี่สโมสรมาลุ้นรับของขวัญกับไอชินภายในงานด้วยแล้วล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยไอชินก็มอบแบตเตอรี่ครับให้กับนะฮะพี่ๆที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับซึ่งแบบว่าเขาเรียกว่าโอ้โหหนักมากอันดับแรกจะช่วยถืออยู่นะครับไอชินเปิดคุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางครับคุณฟังเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ใหม่มี SMF แบตเตอรี่ครับให้พลังเสถียรปลอดภัยไม่ต้องเติมน้ำกันครับ EFB แบตเตอรี่ให้พลังเสถียรรองรับระบบ Soft Start ทนทานเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองด้วย AGM แบตเตอรี่ครับนะฮะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ทั้ง3รุ่นนี้ไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่แฟนๆครับหาซื้อก็ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับพี่ๆแท็กซี่นะฮะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ไอชิน Aftermarket Thailand นะครับแล้วก็ทาง90ลูกทุ่งรักไทยนะครับสถานที่เวลาไหนนะใครบ้างอะไรยังไงเนี่ยคุณผู้ฟังครับติดตามเลย90ลูกทุ่งรักไทยกับแท็กซี่สโมสรต้องขอขอบคุณมากๆนะครับไอชิน
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านแท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้
4: นวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: สุดยอดวงหมอลำระดับตำนานหมอลำศิลปินภูไทย
13: จัดเต็มความอลังการวีระพงษ์วงศิลป์ศิลปินมรดกอีสานมาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ประชญาลักษ์ก้องชัชวาล
12: โชว์สุดตระการตาณเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร
13: ์ FM 90ลูกทุ่งรักไทยม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
12: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
3: ช็อปสนุกช็อปสบายทั้งไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
0: สำหรับใครที่ใดผมนะครับเดี๋ยวนี้ผมก่อนไปทำงานเนี่ยคุณผู้ฟังต้องใช้ลิฟต์ออนแฮร์แคราตินนั่นเองครับเป็นสเปรย์แคราตินที่ใช้ก่อนใดผมเดี๋ยวนี้ผมนะครับนะฮะให้ฉีดลงไปเลยนะครับโดยไม่ต้องล้างออกนะช่วยปกป้องผมจากความร้อนด้วยจัดแต่งโสผมได้ทุกวันเลยนะครับ5ขั้นตอนมี5ชิ้นแชมพูเคราตินทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินทริปออนแฮร์เคราตินชิเกแฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับ5ชิ้นนี้นะครับ550บาทเราแถมให้ชิ้นที่6เลยนะฮะแถมเสื้อสวยๆเลยรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยนะครับร่วมกับแคบิล1ตัวด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วย0923524446นะครับ0923524446กับชุดแคบิลเคราตินครับชุดใหญ่มากๆเลยปกติ695บาทนะ550บาทเท่านั้นเองครับเซตนี้ยิ่งใหญ่อลังการเลยคุณผู้ฟังครับสั่งซื้อที่ช้างไทยช้อปปิ้งเด้ออ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับทุกคนจะไปฟังเพลงกันต่อที่แอปพลิเคชันไลน์แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับลาไปก่อนนะพี่น้องพอกัน4โมงแรงครับสวัสดีครับ

คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5

0: คุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกรวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: รักแท้แค่พี่ชายสายันนิรันดร นะคะนะ
1: ครับ
0: ทักไทยขอสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกแจ๊กจ๋าสวัสดีค่ะ
1: โจจังโก้นะฮะก่อนหน้านั้นนะเอกราชสุวรรณภูมิรักแท้แต่มาสาย
0: เพลงนี้เพราะมาก
1: หรือสิเป็นขอจองในใจจากพี่ไม้พี่รมพรเนาะ
0: ค่ะ
1: ตอนรับขอสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโซกโลกนะเน
0: า
1: ะ
0: โซกโลกจริงๆเพราะว่าทั่วโลกได้จริง
1: ๆแต่ว่ายังมาแรงมากฝนมักสิตกนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือฝนตกบนทั่วฟ้า
0: ก็23ถึง27นี่แหละค่ะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้จะเห็นปรากฏการณ์เอลนีโญเหรอฮะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: ใช่เอลนีโญ
1: เกิดขึ้นนะฮะก็คือหมายความว่าบางครั้งนะครับติดตามข่าวผู้ใดติดตามข่าว
0: เขาเรียกว่าฝนชุกใช่ไหมคะ
1: ก็จะเห็นน้ำทะเลมันเหือดแห้งลงไปอย่างเช่นทางภาคใต้เขาตะปูเอ้ามองเห็นรากฐานของ
0: ดิน
1: นะฮะซึ่งเราไม่เคยเห็น
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: และเขาบอกว่าตอนนี้คือน้ำทะเลมันไปอยู่ทั้งอีกฝั่งหนึ่งของโลกนะฮะ
0: มันแปลกไหม
1: ไปทางโน่นแหละฮะอาร์เจนตินาทางแถวอย่างกับทะเลยังเกี่ยวอีกอันหนึ่งเนี่ยเนาะมหาสมุทรแปซิฟิกมวนไปทั้งพุ่นนะฮะไปทั้งอีกโลกหนึ่งอ่ะ
0: ไม่กำลังจะบอกว่าน้ำมันระเหิดไปหรือรู
1: ้ไม่ระเหิดนะหมายความว่าโลกมันก็เหมือนกลมๆใช่ไหมมันเอียงปุ๊บอย่างเงี้ย
0: มันก็ไปทางโน้นเลย
1: มันก็ไปทางโน้นทางนี้ก็น้ำอาจจะลดลงอย่างประมาณนั้นก็เลยเห็นปรากฏการณ์ขึ้นแบบนี้เขาบอกว่าก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะฮ
0: ะ
1: อีกสักครู่อีกหลายปีก็จะกลับมาอย่างประมาณนั้น
0: มีนา
1: ก็ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ปลาต่างๆเนา
0: ะ
1: ที่ชาวประมงเคยจับนะฮะมันก็สิเหือดหายไป
0: ทางโน้นหมดเลยทักทายกันนะคะ4689990
1: SMS
0: อยากฟังเพลงหยังหรือจะเป็นหลังไมค์กับ022807127นะ
1: มาฟังเพลงเพราะๆด้วยกันกับ90ลูกทุ่งรักไทยโจ้จังโก้แล้วก็จ๋านภาพรนะครับ

0: แคร์บิวชุดเคราติน
1: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
2: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคบิลเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคบิลเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
0: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
4: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
9: ฟิตยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
2: ้
9: ว
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
10: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกราไอยารา
1: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
2: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
3: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
4: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807ครับ
5: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
6: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวก
7: ัน เฮ้ยอย่าลืมนะฮะก่อนจะเที่ยวอย่างนั้นนะฮะวันศุกร์ที่เนา
8: ะ
7: ศุกร์ที่จะถึงนี
8: ้ใช่
7: 25กันยายนเจอกันนะฮะชันตนาชัชชาน
8: ะคะที่บริษัทชวารอฟสกี้นะคะแมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดนะคะ
7: ครับพบกับบัวผันทางโสดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยสนุกสนานแน่นอนแจกไม่อั้นนะจากดีคอเจนครีมิลนะฮะเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงออนคุกกี้ฝันโอ
8: และก็ยังมีเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้นะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
7: ครับ
8: ห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งนะคะล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ็ปครีมซอง
7: น้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กแล้วก็ยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมเจอกับบัวผันทั้งโซเดอร์เดี๋ยวจบแล้วส่งไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนา
8: ส่งเพลงที่อยากฟังมา4689990ค่ะ
7: เดี๋ยว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนพลทหารอาสาเปิดเสียโอกาสสร้างทางเลือกอนาคตพร้อมเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนและเจ้าหน้าที่บุกทลายบ่อนดินแดงล่าสุดปตท.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและดีเซล B20 สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอุปสมบทกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบพบแพทย์เลยครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีนานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสีย

0: งเพราะเห็นผลจริงเส้นโซดาช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เส้นโซดา
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซตรองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีช่วงคอ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนลักลอบเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงปิดเกมแหล่งอบายมุขหม่อมเมาประชาชนยึดไฮโลไฮเทคตู้ม้ารวบเจ้ามือและนักพนัน58รายพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดร่วม1ล้านและเครื่องมือเล่นพนันจำนวนมากกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนพลทหารอาสาเปิดเสียโอกาสสร้างทางเลือกอนาคตพร้อมเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
4: กระทรวงกลาโหมเดินหน้า2นโยบายสำคัญได้แก่การรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570และโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยการรับสมัครพลทหารอาสาเปิดมาตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ปัจจุบันมียอดสมัครกว่า 9,600 คนจากเป้าหมาย 25,000 คนและเปิดรับสมัครถึงวันที่24มกราคม2570นโยบายพลทหารอาสามุ่งสร้าง4โอกาสได้แก่ค่าตอบแทนและสวัสดิการการพัฒนาวินัยและสมรรถนะการศึกษาและทักษะอาชีพและโอกาสเลือกเส้นทางอนาคตโดยผู้สมัครทำสัญญา4ปีและหากรับราชการครบ2ปีสามารถลาออกได้โดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งยังมีช่องทางต่อยอดเข้าสู่สายทหารหน่วยงานภาครัฐหรือประกอบอาชีพในภาคเอกชนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมเร่งผลักดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกรอบความร่วมมือและพื้นที่นำร่องโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินการในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดในปี2570กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพจะสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและยุทโธปกรณ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนไม่ได้มุ่งเฉพาะภารกิจด้านทหารเท่านั้นณัฐนันท์ เรืองศิลป์รายงาน
3: กองทัพบกระดมกำลังลุยน้ำช่วยประชาชนสระแก้วเร่งด่วนหลังฝนถล่มหนักต่อเนื่องหลังสทนช.เตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ประกาศให้จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งส่งผลให้มวลน้ำเพิ่มพื้นที่ขยายวงกว้างสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนล่าสุดวันนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณพื้นที่เกาะทีทีฟาร์มแอนด์รีสอร์ทตำบลสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งจัดกำลังพลเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ในการเข้าให้ช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมยุทโธปกรณ์ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายของกองทัพบกในการเคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่ปตท.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและดีเซล B20 ขึ้น75สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันที่24กันยายนเป็นต้นไป
6: แล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ห้วยดอกจานหรือจะเป็นบุญตาเมืองใหม่นะฮะนับนิ้วคอยนะครับแพ็กกี้สกลนรีร้องไห้ใกล้หนองหานนะ
1: แล้วก็มีริมฝั่งหนองหานมนแคนแก่นคูนลำดวนตำใจจินตราภูลาภเนาะชั่วโมงที่2แล้วค่ะ
0: เป็นเพลงผูกรักเข้ากับสถานที่นะฟังแล้วก็เข้าบรรยากาศหน้าฝนนะฮะน
1: ะ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยเอาหลายคนดิส่งขอความ SMS กันเข้ามาตอนนี
1: ้
0: อย่าลืมนะฮะผู้ใดอยากเล่นเกมแคบิวนะฮะ
1: ใช่ค่ะแค่มาตอบสโลแกนแค่นั้นคุณก็จะได้รางวัลแล้วนะคะ
0: ท้ายๆชั่วโมงเราจะโทรไปหานะ
1: โทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะบอกชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้022807127นะคะท้ายๆชั่วโมงนี้แหละ
0: ครับ
1: เราจะโทรกลับไปมาเล่นเกมกันนะคะ
0: แค่ตอบสโลแกนคำว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินค่ะ
0: อ้าวหลายคนที่ส่งขอความ SMS 4689990นะฮะเข้ามาบอกว่าสิเป็นยายสง่ายมราชนะฮะ
1: ค่ะให้กำลังใจ DJ อันนี้มาทางด้านหลังไมค์เนาะ022807127วิชาญนะคะขอเพลงขอกำลังใจแล้วก็ป้าเล็กบอกว่าคนไม่ใช่หายใจก็ผิดพี่ออนจรัญสาวสันกำแพงนุชมินบุรีฮักอายภายเด้งดึงในเด้อนะคะเนาะแล้วก็พี่นวลใยนะคะสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจากคนสวยฟังอยู่เปิดเพลงเพราะมากๆถูกใจพี่นอย
0: อ
1: แล้วก็คิตตี้สีอุดรบอกว่าเพลงซึ้ง
0: ๆ
1: ถูกใจบักคักแค่นี้ก็ดีใจแล้วเลิฟเลิฟฟลาเวอร
0: ์
1: ไม่ถนัดภาษาไทยสงสัยจะผิดนะคะผิดนะฟลาเวอร์เขียนผิดนะจ๊ะ
0: แล้ว
1: ก็เกียรติพิทักษ์เนาะสวัสดีครับเพลงเพราะมากมายโยนใจถามทางพิเศษบานมักมวลขอบคุณฟินหลายครับ
0: เปิดแล้วเนาะตามคำขอก็แล้วกันนะ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายวันนี้จะแนะนำนะคะเป็นลูกประคบนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีอาการปวดเมื่อยมีอาการบวมนะคะที่เกิดจากการอักเสบของกล้ามเนื้อแล้วก็ลูกประคบช่วยคุณได้แน่นอนนะคะวิธีใช้ง่ายมากให้นำลูกประคบไปอุ่นหรือว่านึ่งให้ร้อนซะก่อนจากนั้นก็ประคบบริเวณที่มีอาการเพียงเท่านี้ก็จะทำให้อาการดีขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชอร์เอมหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศเลยค่ะ
2: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
3: แน่นอนนะถ้าคุณดื่มเครื่องดื่ม OT นะเก็บฝาให้ครบ3ฝานะฮะเพื่อจะไปแลกเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังก๋วยจับนะฮะรวมกันครบ3ฝาทั้งเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังก๋วยจับหรือเครื่องดื่ม OT รสชาติไหนก็ได้นะครับสามารถนะเก็บ3ฝาแล้วก็พร้อมเงิน2บาทไปแลกรับได้1ขวดนั่นก็คือเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังก๋วยจับฟรีนะครับร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับคุ้มจริงๆดื่มวันนี้ยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มนะฮะแลกจริงได้จริงนะฮะอย่าพลาดนะครับเอาขอบคุณหลายๆคนที่ส่งขอความมานะ
1: ขอบคุณคิตตี้ว่าจังไหนขอบคุณจ้าที่เปิดเพลงให้ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็จะว่าดอจร
3: อดอจรอ
1: สาไปเลยจ้า
3: เด็กเด็กเด็กจ้าเด็กจ้าเรือบ่ครับหรือจังไหน
1: เด็กจ้างเรือเหรอ
3: เด็กจ้างเรือประมาณนั้นเนาะ
1: แล้วก็515ใครเอ่ยสวัสดีค่ะนะคะดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวย
3: ครับ
1: นะคะโอ้น่าจะเป็นพี่วิภาแน่ๆเลย
3: แล้วก็คุณรัตน์กลศิลป์นะคร
1: ับสวัสดีค่ะพี่โจ้ดีเจจ๋าคนสวยกินข้าวอยู่ฟังเพลงฝนตกฟินหลายค่ะตอนนี้บอกค่ะฝนกำลังตก
3: เอาตามคำขอจากคุณนุชมีนบุรีนะขอฮักอ้ายพ่ายเด้งดึงเข้า

0: ฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเค30กันยายนนี้
1: อ้าวเหลืออีก7วันนะฮะรีบส่งนะฮะช้านะฮะอาจจะลืมและอาจจะไม่ได้ลุ้นเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าหมดเขต30กันยายนนี้ปีนี้เขาแจกทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์5รางวัล นะฮะร่วมสนุกโดยการตัดฝากล่องยาจุกยุงตราห่านฟ้าที่อยู่คู่คนไทยมา60ปีนะครับสีไหนก็ได้แบบไหนก็ได้นะครับมาเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หลังจากนั้นก็ส่งไปที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพฯ102224นะครับ30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้หมดเขตนะฮะรีบส่งส่งไปเยอะๆนะฮะก็มีโอกาสมีสิทธิ์เยอะเดี๋ยวมันจะลืมส่งหมดเขตก่อนฉะนั้นส่งไปเลยนะครับ
0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆ กินแล้วก็นอนกินเผ็ดๆอย่างเงี้ยนะคะเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้ป้องกันได้นะคะโดยการปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแค่นี้เอง
1: ครับ
2: แล้วก็เติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปนั่นก็คือโปรไบโอติกที่มีอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นตัวนี้จะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: อ้าว SMS นะฮะ4689990ส่งมา
0: เล่าข่าว90
3: นิ้งนิ้งคำพนางลูกทุ่งหมอลำสาวเสียงดีหมดสัญญาค่ายซองเดอไปแล้วปีกว่าแต่เธอยังไม่สังกัดค่ายไหนล่าสุดบ้านหลังนี้อบอุ่นต่อสัญญาซองเดอไปอีกยาวๆเตรียมเสิร์ฟผลงานใหม่เร็วๆนี้ค่ะ
0: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
5: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OT ลุยเพื่อสังคมพ่น OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่น OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ลุยเพื่อครอบครัวพ่น OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
6: ฉันธนาชัชชาวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
3: ้มาเติมเต๋าภูศิลป์อบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
7: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ
6: ่ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
3: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
8: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนครีมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊ปส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: พที่ทะเลบัวแดงนะคะนะ
1: ครับ
0: พัฟฟี่เอกบันไดนะคะในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอค่ะ
1: เสียงมวลนะฮะเสียงคล้ายๆนิวมุกดาบวกกับท็อปนรากรนะสองคนเลยเนาะเอ้าในช่วง
2: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสน
1: อเดี๋ยวหลังโฆษณาเราจะมาเล่นเกมแคร์บิวกันนะครับ
0: ใช่นะคะแค่คุณผู้ฟังมาตอบสโลแกนนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินแค่นี้แหละ
1: นะ
0: ก็จะได้รับนะคะแคร์บิวชุดเคราตินดูแลผมสวยๆของคุณมี5ชิ้นด้วยกันมีแชมพูมีทรีทเมนต์มีเซรั่มมีลิฟออนแฮร์แล้วก็มีซิลกี้แฮร์ด้วยนะคะ
1: เจ๊บูดนะฮะถ้าอิดนะฮะเนาะเปลี่ยนสื่อเนี่ยเนาะเป็นจะขึ้นจังปนข้างขึ้นนะฮะถ้าท้ายเด้อดีเจวาสนา
0: เพลงมวนคักนางฟังอยู่เด้อวาสนา
1: ครับนะฮะ
3: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับเฟิร์นกัญญรัตน์ค่ะ
2: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
5: I love Apache
6: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
7: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
8: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
9: ดียังไงหรอ
8: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โอ้ดีจัง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
11: กลับมาหาลูกแน่เด้อเจอโพสของความนี
12: ้แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
13: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
12: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
13: มันบ่ดีดอกน้องบอกด้วยความห่วงใย
2: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค
12: ์ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
2: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
1: เอาละครับช่วงนี้มาถึงช่วงการเล่นเกมแคบิวกันเรียบร้อยนะฮะเคลียร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเราก็หาผู้โชคดีโดยการโทรศัพท์ไปหาย
14: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวแคราติน
0: มาเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณมารี
1: คุณมารี
15: สวัสดีค่ะ
1: สิริกุลเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะ
1: ฟังอยู่แถวไหนครับคุณมารีดวงดอกไม้
15: จอมทองค่ะ
1: มารีดวงดอกไม้นะเน
0: า
1: ะอยู่จอมทอง
0: ค่ะ
1: ทำอะไรอยู่ครับ
15: ค่ะกำลังฟังดีเจเจ้าตุ๊กจังโก้กับดีเจจ๊ะจ๋า
0: อาจารย์อาจารย์ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้พร้อมหรือยังคะที่จะมาตอบสโลแกนของแคบิวให้เรา
1: ครับ
15: พร้อมแล้วค
0: ่
15: ะ
1: พร้อมแล้ว1 2 8ไป
15: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
0: ว้าวชัดเจนทุกคำ
1: มาก
0: เก่งมากนะคะ
1: แกบอกว่าอุ้ยเรื่องแค่นี้
0: ไม่ใช่บางคนมาแล้วตื่นเต้น
1: เอาจะฟังเพลงอะไรครับ
0: ฟังเพลงอะไรคะ
15: ฟ ากแฟนผมด้วย
0: ฝากแฟนผมด้วยนะคะ
1: ไม่มีนะเพลงนี้มีแต่ฝากแฟนผมด้วย
0: ด้วยด้วย
1: ไม่โทร
15: แฟนผมด้วย
1: คือผมก็พยายามถามอาจารย์วสุห้าวหาญเขียนทำไมต้องฝากแฟนผมด้วยเออ
0: ค่ะแต่มันเพราะแต่มันเพราะเพลงนี้เพราะ
1: แกบอกว่ามันไม่ตรงเมโลดี
0: ้รอรับนะคะรอรับพัสดุนะคะเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ขอบคุณมากๆจ้านะคะเอาขอบคุณนะคะกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ของรางวัลจากแคบิลหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิลได
1: ้
0: ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ของแคบิลก็ได้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินค่ะ
14: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน

0: รุปแล้วก็คือฝากแฟนผมด้วยนะคะเนาะไม่มีไม่โทรนะด้วย
1: เดี๋ยว ให้ฟังอีกสักเพลงนึงกรุณาฟังให้จบด้วยนะฮะ
0: จบเพลงนี้ส่งไปฟังข่าวนะคะแล้วก็ไปเบิ่งไลฟ์สดเด้อทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยวันนี้ภาษาอีสานนะคะคําว่าแขวซวก
1: ก็ฟันเหยินเหรอ
0: ฟันเหยินฟันยื่น

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังและทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลอกคลองดันท่อเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มฝนตกหนักตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีแผนรับมือทั้งในการลอกคลองในกทม.กว่า 1,700 คลองรวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงทั้งหมด20จุดที่มีการก่อสร้างโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขณะเดียวกันจะใช้เครื่องมือติดตามสถานการณ์ฝนเช่นระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจอากาศ C band จำนวน2สถานีระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝน130สถานีและระบบตรวจวัดปริมาณน้ำท่วมผิวการจราจร248สถานีเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์รวมทั้งเครื่องสูบน้ำที่กระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ใช้วิธีดันท่อระบายน้ำก่อสร้างและขยายเครือข่ายระบบระบายน้ำใต้ดินในถนนสายหลักด้วยวิธีดันท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและระบบช่วยเตือนภัยดิจิตอลโดยเฉพาะได้ประสานการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น Google Flood Hubช่วยพยากรณ์และเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งล่วงหน้าได้กำชับเขตแล้วในการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปติดตามสถานการณ์หากเกิดขึ้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: ต่อกันที่ขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีและนับเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
8: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026วันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มมา1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมซึ่งนับเป็นการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีของทีมขี่ม้าไทยและนับเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกไอจินาโกย่าครั้งนี้ส่วน2เหรียญเงินได้จากวรปัตรสิทธิจูนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งในประเภทบุคคลและอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬาหญิงเป้าบินสกีตบุคคลหญิงขณะที่3เหรียญทองแดงได้จากธีรพัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ต่อสู้หนุ่มไทยในรุ่นน้ำหนัก84กิโลกรัมขึ้นไปและได้จากสุรจนาคำเบ้าในกีฬายกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงซึ่งสุรจนาทำน้ำหนักรวมได้214กิโลกรัมจากท่าสแนทยกได้95กิโลกรัมและท่าคินแอนเจิร์กยกได้119กิโลกรัมและได้จากทีมแบดมินตันชายไทยหลังทีมแบดหนุ่มไทยแพ้อินโดนีเซีย1ต่อ3คู่ทำให้ทีมแบดชายของไทยกลับมาคว้าเหรียญได้อีกครั้งในรอบ16ปีซึ่งทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงยังคงรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ3ในเกมรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3ทำให้แข้งช้างศึกแข่ง3นัดมี6คะแนนจบรองแชมป์ของกลุ่ม A ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์ของกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
9: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทย ฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
4: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
10: ้อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ครับนะฮะเนาะล่ำแพ้นะฮะครับครับครับเลยนะฮะเนาะโอ้หนาเวทีสิเป็นแนวไหนเนาะเมื่อนั้นนะฮะเจอกันนะฮะวันที่4ตุลาคมนะฮะบรรยากาศแบบนี้ที่เวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์
1: ใช่
0: สเตเดียมวันย่านบรรทัดทองเนาะ
1: เหลืออีกไม่กี่วันเองเน
0: า
1: ะ
0: บ่ถึง10กว่ามื้อ11มื้อนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: พรศักดิ์ส่องแสงลำแพนคนไก่บานสิริพรอัมไพพงษ์พบรักหัวลำโพงนะ
1: รอเมียพี่เผลอเฉลิมพลวรคำและกับหัวใจสามหาว
0: นะ2พี่น้องนะฮะเนาะจากสุรินทร์ว่าซะเนาะ
1: ค่ะ
0: เอ้าตอนนี้เขากำลังถามคำถามคุณผู้ฟังว่า
1: แขวสวก
0: ไงให้พิมพ์มาเนาะ
1: ให้พิมพ์ส่ง SMS มานะคะร่วมสนุกกันนะคะเนาะ
0: สุกัญญาส่งมาแล้วบอกว่าแขวสวกสมสมสมน้ำแน่คืออย่างสมสมสม
1: เพลงสมน้ำนา
0: โอ้ยนะฮะมันชัดๆเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: อบต.ห่างว่าจังไหนอีสานลำเพื่อนครับคนร
0: อ
1: นะคะคิตตี้สีอุดรบอกว่าสังเกตดูฮอตๆคนไทยของผู้หญิงไทยตอนนี้มีลิซ่า
0: ลิซ่า
1: เนเน่มินลี่นะคะล่าสุดก็ลิซ่าชวนฝรั่งหมดแก้วนะคะโอ้ยแต่แม่นเนาะติดตามค่ะคนดัง
0: เราสนใจแต่ผู้หญิงผู้ชายแล้วบอกถึงเลยคนนี้เนาะเอ้าอย่าลืมนะสำหรับคุณผู้ฟังนะข่าวดีสำหรับใครที่กำลังมองหาเงินทุนเพื่อต่อยอดอาชีพหรือเป็นเงินทุนนะฮะเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างเนี่ยนะฮะที่มีศักยภาพนะฮะในการชำระหนี้ได้นะฮะตอนนี้นะฮะธนาคารออมสินเขาช่วยเสริมทุนนะฮะเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการนะด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดนะครับ 50,000 บาทนะฮะดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเลยนะครับร้อยละ 16.20 ต่อปีนะครับผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะครับสมัครง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะสะดวกรวดเร็วโดยต้องเป็นผู้มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน65ปีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึง31ธันวาคม2569สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะไปที่ GSB Contact Center 1115หรือเข้าไปที่ www.gsb.or.th นะฮะธนาคารออมสินเสริมทุนสร้างอาชีพเพื่อทุกก้าวการทำมาหากินเดินหน้าต่อเนื่องได้อย่างมั่นคงนะครับเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงเลยนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: อ่านหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
1: ปรากฏการณ์จริงๆนะฮะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมย่านบรรทัดทองพบกับวงหมอลำดัง2วงนะฮะระเบียบวาทศิลป์นะฮะพบกับศิลปินภูไทยสิเนาะศิลปินมากมายก่ายกองนะฮะพอเอ๊ะพักดีท็อปนรากรเต้าหยองยุคนเดชนะบีบุตรสกรแอนนาพิชยาหรือจะเป็นศิลปินภูไทยวิรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชญาและก้องชัชวาลนะฮะหรือว่าก้องสมุทรนั่นแหละแล้วก็มีแมนมณีวันอาร์มน้อยน้อยรถจนันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิเต็นพิชยาใบบัวพรชนกสินะฮะอามชิงช้าสวรรค์นะฮ
2: ะ
1: มีแจกทองทุกชั่วโมงนะครับ
2: ตรงนี้น่าลุ้นมากนะคะสำหรับใครที่เคยได้แล้วโอ้ต้องไปนะคะ
1: ไปนะฮะ
2: ต้องไปเพราะว่าแจกทุกชั่วโมงจริง
1: ๆอ้าวขอบคุณชาหมักข้าวผู้ชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอม
2: ยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีนะคะทรีทเมนต์ผมนะคะกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะคะยาจุกันยุงตราหันฟ้าเยื่อหนึ่งนะคะปิดผมขาวต้องแคร์
1: บ
2: ิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถนะคะสารกำจัดศัตรูพืชนะคะไวออยนะคะตราฉลามยิ้มนะคะ
1: แล้วก็มียาแก้ไอตราอาบาเช่สูตรผสมมะขามป้อมให้การสนับสนุนเดี๋ยวค่อยมาอ่าน SMS กันเน
3: า
1: ะ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: เตรียมตัวมันกับ
1: ฉันธนาชัชชา
2: วันศุกร์ที่25กันยายนนี้ม้วนมันเสด็จสะดาวกับหมอลำซิ่งตัวแม่บัวผันทั้งสอง
3: หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี่หัวขอนั่นมันเล่าใจเอานี
0: ่ที่บริษัทสวาลอฟสกี้แมนูแฟคเจอริงประเทศไทยจำกัด
2: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยพร้อมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มเงินรางวัลและของรางวัลแจกกันมากมายแจกจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ชั้นธนาชัดชัดชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอร์เจนเครมิลเครื่องดื่ม OT สบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอเซรั่มวิตซีจากรอยัลบิวตี้ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้าม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
4: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: ลาบอฮอดนะคะไอแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ6ค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
1: พี่น้องกำลังฟังเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับแมนมณีวันเดอร
0: ์สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยฉันจุกเสียจนเข็ดเลยเนี่ยอาหารรสจัดนี่มันทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
3: ก็ใช่นะสิอาหารรสจัดมันไปเพิ่มกรดในกระเพาะแถมทำให้หูรูดหลอดอาหารคลายตัวกรดมันเลยตีขึ้นมาไง
2: แสบคอไปหมดเลยเนี่ย
3: อ่ะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยเปรี้ยวหน่อยๆหวานนิดๆสดชื่นขอบใจนะจ๊ะเพื่อนรัก
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
7: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพด้วยเซตของแคบิลเคราตินมี5ขั้นตอนนะคะซึ่งมีแชมพูเคราตินนะคะแล้วก็มีทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิฟต์ออนแฮร์เคราตินและขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะรับรองว่าผมสลวยแน่นอนนะคะใช้รูปปลายผมก็คือซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะคะ5ชิ้นมีปกติแล้วเนี่ยราคา695บาทแต่ว่าช้างไทยช้อปปิ้งราคาพิเศษเพียง550บาทเท่านั้นแล้วก็ยังแถมเสื้อสวยๆเป็นรูปดีเจด้วยนะคะฉะนั้นนะคะจัดส่งฟรีด้วย0923524446สั่งเลยค่ะ
8: เอาขอบคุณคุณธนกรขอหน้าด้านไปงานแต่งนะครับสาวพัดเมืองพล
7: อุ้ยมาพร้อมกันเลย
8: แผลใหม่นะฮะเนาะ
7: ของหมิวมีผู้บอกว่าทักทายดีเจโจ้ดีเจจ๋าด้วยครับผมลืมการบ้านเลขบนหัวสี่เอาหยังมาส่งมื้อนี้ก็คือแขวซวก
8: ถูกบ่
7: มีผู้ไม่ได้ส่งนะคะ
8: แล้วก็เจ๊พลยางคำท่าอิดนะฮะ
7: มียางอิดเน
8: า
7: ะบ่นี่แขวซั่วพิษเด้อค่ะ
8: เปลี่ยนสื่อให้แล้วใหม
7: ่โอ้ยเนาะ
8: เจ๊บูดมันบ่มวน
7: ได้ฟังบูดแล้วน่ารักจะตายคนหน้าบูดบูดอ่ะน่ารัก
8: คือปนข้างขึ
7: ้
8: น
7: โอ้ย ได้ฟังหนิงๆแล้วจากพี่โจนะคะแล้วก็นวลใหญ
8: ่ครับ
7: นวลใหญ่ก็ผิดนะคะคิตตี้ถูกต้องพี่จ๋าเห็นน้องแพงคำไห
8: ม
7: หน้าตาน่าชังน่ารักมากหน้าก็เหมือนพ่อกับแม่บวกกันเลยน้องแพงคำลูกของบิวจิตนะ
8: ลาด้วยคำขอสุกัญญานะฮะสมนะฮะเนาะ
7: สมน้ำหน้าตัวเองนะคะนะเอาช่วงไหนอยู่ต่อกับดีเจบุ๊คพบศิลป์พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1 บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30 กันยายนนี้

สวัสดีพี่น้องครับในฝันพอกันเอาเด้อนะครับฝันละไปล่ะยังมานอนเลยยังบ่ฝันเนาะนะพี่น้องงานเพลงฝันพอครับจากพี่หมายไทยก่อนหน้านี้นะครับเพลงจากพี่ต่ายด้วยนะครับกับเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับรวมถึงเพลงเต้ยสังลาครับทีทีเล็กนะฮะแล้วก็ข่าวมัสซีนะฮะจะได้ฟังที่นี่ครับ90ลูกทุ่งรักไทยครับฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกอยู่กับดีเจบุ๊กนะครับมาเทคแคร์กันต่อจากดีเจพี่โจ้พี่จ๋าเช่นเคยนะครับในช่วงกลางสัปดาห์นะครับคืนวันพุธนะฮะที่23กันยายนครับผมอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับ SMS หมายเลข4689990หลังไมค์022807127

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ตัวช่วยดีๆฮะสำหรับคนที่นะครับอยากจะดูแลระบบขับถ่ายนะครับลำไส้ช่องท้องครับคุณผู้ฟังนี่เลยครับแนะนำสำหรับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ลดกรดไหลย้อนได้ดีมากๆครับนะฮะรสชาติเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยชื่นใจครับคุณผู้ฟังนะครับดูแลลำไส้ของเราได้ทำงานได้ดีปกติครับคุณผู้ฟังนะฮะใครขับถ่ายลำบากย่อยไม่ดีนะครับผมแนะนำเลยนะฮะดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นรสชาติเปรี้ยวหน่อยหวานนิดดื่มกับอะไรก็อร่อยครับผมมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: กพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุกฟิต
3: ฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตยาจะกันยุงตาหันฟ้าหนีเร
4: ็
3: ว
4: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตาหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
5: รีบส่งด่วนหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
4: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหานฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ผ่านดินกินยาหานฟ้ากินยุง
6: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
7: เหงือกบวม
8: แปรงฟันก็เจ็บ
7: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
4: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
0: ์ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: ยินดีล่วงหน้ากับผู้ที่นะฮะโชคดีครับผมได้รับสิทธิ์ในการไปท่องเที่ยวทริปนี้ด้วยกันนะฮะลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสไตล์เดียวกันครับนะฮะสนับสนุนโดยยาดมตาโป๊ยเซียนครับทริปนี้ฟรีตลอดทริปครับคุณผู้ฟังพาไปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32ที่นั่งนะครับวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็ลพบุรีครับคุณผู้ฟังใครลงทะเบียนครับก็เพียงแค่โทรมาที่เบอร์022807127นะครับแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับพิมพ์คำว่ายาดมตาโป๊ยเซียนใต้โพสต์กิจกรรมที่เราปักหมุดเอาไว้แล้วที่ Facebook Fanpage 90ลูกทุ่งรักไทยครับหลังจากนั้นนะฮะทุกวันเสาร์ครับนะฮะดีเจพี่ออยนะฮะจะโทรไปแจ้งข่าวดีนะครับติดต่อกลับนะฮะประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับคนที่ได้ไปเที่ยวทริปนี้ด้วยกันนั่นเองนะครับทริปนี้พาไปพระปางสามยอดพาไปพิพิธภัณฑ์ทัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์ศิลปะศิลป์แผ่นดินนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผู้ฟังครับขอให้ทุกคนโชคดีก็แล้วกันสำหรับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้นะฮะ

0: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
3: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
3: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
3: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
3: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
4: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
5: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพกันหน่อยฮะนั่นก็คือสบู่ซาเน่ครับเสน่ห์ผิวพรรณสบู่ที่ขายดีหลายปีซ้อนนะครับสบู่ที่ใช้แล้วนะครับผิวดีทั้งผิวหน้าและผิวกายเลยนะครับแถมนะฮะผิวหอมกายหอมครับเพราะว่ามีส่วนประกอบก็คือน้ำนมข้าวเกรดพรีเมียมทำให้กลิ่นหอมนุ่มนวล นะครับน่าใช้ทุกวันเลยครับคุณผู้ฟังสบู่ซาเน่ครับมีไฮยาลูรอนและกลูตาไทโอนนะครับที่ช่วยรักษาสมดุลของผิวนะครับให้ผิวชุ่มชื่นนุ่มเด้งนะครับผมหน้าสัมผัสผิวสดใสแบบธรรมชาตินะครับคุณผู้ฟังช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยใครสนใจสั่งซื้อสบู่ซาเน่นะครับสั่งได้ที่ LINE แอดช้างไทยช้อปปิ้งและโทร092-352-4446-8 นะครับก้อนละ129บาทโปรโมชั่นคือซื้อ12ก้อนเพียงแค่800บาทเท่านั้นนะครับผมย้ำเลยว่าโปรนี้โปรดีมากๆสั่งได้ที่ LINE แอดช้างไทยช้อปปิ้งครับ
5: 90ลูกทุ่งรักไทย
6: และอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆครับที่นะฮะพี่น้องชาวแท็กซี่ไม่ควรพลาดนะครับรอติดตามอัปเดตได้ครับที่90ลูกทุ่งรักไทยทุกวันเลยนะครับว่ากิจกรรมแท็กซี่สโมสรครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่ไหนศิลปินที่จะมาเป็นศิลปินพิเศษจะเป็นใครนะครับผมเนาะนะฮะเราจะรีบประกาศเร็วๆนี้เลยนะครับแต่ที่แน่ครับนะฮะอย่าลืมครับทุกครั้งที่จัดงานอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะฮะลงทะเบียนเพื่อจะได้มีสิทธิ์ในการลุ้นรับโชคใหญ่แท็กซี่ปันสุขมูลค่า 500,000 บาทในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไรแท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับผมที่ขายดีมากตอนนี้นะครับกับแบตเตอรี่3รุ่นนะฮะที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้เองนะฮะรุ่น SMF ครับรุ่น EFB รุ่น AGM นะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายไอชินใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand ด้วยจ้าอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมได้2ช่องทางครับผมสเตจูนที่นี่ครับ90ลูกทุ่งรักไทยกับ DJ Book นะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

ทักทายครับชั่วโมงที่2ฮะอยู่กันต่อครับคุณผู้ฟังกับ DJ Book นะฮะในเวลาเที่ยงคืน26นาทีและเข้าสู่วันใหม่นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายนครับผม

0: ันนี้ครับมีเรื่องที่ต้องบอกว่าโหนะฮะเป็นเรื่องที่ดีและน่ายินดีนะคุณผู้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กไทยที่เก่งมากคนหนึ่งครับบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นั่นคือน้องเนเน่นั่นเองนะครับยินดีล่วงหน้าเลยก็แล้วกันเนาะถึงแม้ว่าผลยังไม่ออกนะคุณผู้ฟังนะฮะคือวันนี้เนี่ยนะครับนะฮะตอนเช้าของบ้านเราครับคุณผู้ฟังครับประมาณ8โมงเช้าเนาะก็มีการนะฮะโชว์นะครับรอบไฟนอลครับของรายการอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับผมนะฮะซึ่งน้องเนเน่ครับนะฮะก็โหร้องเพลงได้แบบนะฮะสุดยอดมากๆครับนะฮะโดยน้องเนเน่ครับหยิบเพลง Seven Nation Army ครับนะฮะของศิลปินล็อกสตาร์ชื่อดังนะครับคุณผู้ฟังมาร้องนะครับคุณผู้ฟังเนาะคือเรียกเสียงฮือฮาให้คณะกรรมการแล้วก็ทุกคนในฮอลได้แบบสุดมากครับคุณผู้ฟังครับนะฮะกรรมการแต่ละคนคือชมกันแบบว่าสุดแบบใช้คำไหนดีฮะแบบสุดติ่งกระดิ่งแมวคือแบบสุดยอดนะฮะคุณผู้ฟังเนาะอ่ะเรามาดูคอมเมนเตอร์เขาพูดว่ายังไงกันบ้างนะสำหรับฮาวีนะฮะฮาวีแมนเดลครับนะฮะที่เขาใส่แว่นหัวโล้นนะคนนั้นผู้ชายนะครับเขาบอกว่า ผมยืนอยู่กับพ่อของหนูฉันยืนอยู่กับพ่อของหนูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนูควรจะชนะนี่นะฮะอเมริกาจะมอบเงิน1ล้านนั้นให้เธอไปเลยนะครับคือแบบพูดมาเลยนะคือแบบประมาณว่าเอาไปเลยนะฮะเงินล้านหนึ่งเอาไปเลยนะฮะของรายการเนี่ยคุณต้องชนะแน่นอนเลยประมาณนี้นะครับผมนี่คือคอมเมนต์ของฮาวีนะครับมาดูของคอมเมนต์ของนะฮะคอมเมนเตอร์ฝ่ายหญิงกันบ้างนะฮะสำหรับเมลบีฮะคนนี้คือคนที่กดปุ่มโกลเด้นนะฮะให้กับน้องให้กับน้องเนเน่รอบก่อนหน้านี้ให้เขาเข้ารอบนะฮะกับโกลเด้นบัสเซอร์ครับคุณผู้ฟังครับนะฮะสำหรับเมลบีเมลบีนะครับบอกว่าฉันดีใจที่ตัดสินใจกดโกลเด้นบัสเซอร์ให้หนูถ้าหนูไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่ของฮาวีให้หนูไปเลยนะครับเดี๋ยวไม่ขายบ้านตัวเองนะขายบ้านของฮาวีคือหมายว่าขายบ้านของคอมเมนเตอร์คนก่อนหน้านี้นะผู้ชายครับผมนะก็พูดติดตลกกันไปนะครับแล้วก็อีกคนนึงครับนะฮะโซเฟียนะฮะคอมเมนเตอร์สาวสวยครับโซเฟียเกอร์กาล่านะครับอัลเบอร์กาล่านะครับเธอบอกว่าฉันคิดว่าโลกกำลังคลั่งไคล้หนูหนูโดดเด่นและโลกของเพลงร็อกพวกเขาต่างต้องการตัวหนูหนูต้องทำได้ดีและดีมากขอบคุณที่มารายการอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะคือแบบสุดยอดเลยอ่ะนะครับคือเขาขอบคุณเลยนะที่แบบน้องเนเน่มารายการของเราคุณผู้ฟังคือแบบไม่ใช่ว่าเนเน่ต้องขอบคุณที่ทุกคนให้หนูมาคือทุกคนต้องขอบคุณที่หนูมามากกว่าก็คือแบบสร้างปรากฏการณ์ความอึ้งให้กับชาวโลกโดยเฉพาะชาวล็อกนะฮะที่ได้เห็นความสามารถของหนูน้อยอายุ16ปีเท่านั้นเองคุณผู้ฟังคือคอมเมนเตอร์เขาชื่นชอบเอ็นดูครับนะฮะในความสามารถและก็ความที่เธอยังคงเยาว์วัยยังคงเด็กยังคงยังคือแบบ16ปีแต่ความสามารถขนาดนี้เนี่ยฮะมันก็เลยเป็นอะไรที่หาได้ยากถือว่าเป็นเพชรนะฮะเม็ดงามที่วันนี้เนี่ยนะฮะได้เจิดจรัสให้กับชาวโลกได้เห็นแล้วนะรู้ฟังคือเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆนะครับอยากปรบมือดังๆตลอดทั้ง2ชั่วโมงที่เหลือนี้เลยครับไม่ต้องเปิดเพลงแล้วนะฮะเปิดเสียงปรบมืออย่างเดียวพอได้ไหมครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปวิดีโอน้องเนเน่ก็ไปดูได้ใน YouTube เนาะหรือว่าใน Facebook อเมริกาก็ทาเลนต์นะฮะก็มีคลิปนะฮะน้องร้องเต็มๆเอาไว้ด้วยกับเพลง7อะไรนะSeven Nation Seven Nation Army นะครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับส่วนเรื่องของผลโหวตล่ะครับนะฮะจริงๆตอนนี้ทุกคนยังคงนะฮะมีส่วนร่วมในการนะครับทำให้น้องเนเน่ได้รับผลโหวตสูงสุดได้นะครับคุณผู้ฟังครับด้วยการเข้าไปโหวตนะฮะในแอปพลิเคชันอเมริกา Got Talent นะครับหรือว่า TikTok @gottalent นะฮะของทางรายการนะครับหรือเว็บไซต์nbc.com นะครับรู้ฟังเนาะนะฮะจะได้บอกว่าร่วมกันโหวตเป็นหนึ่งในเสียงโหวตให้น้องเขานะฮะได้ที่1ของอเมริกาก็ทาเลนต์นะฮะแต่ที่แน่ชาวโลกหลายคนก็คงร่วมกันโหวตเต็มที่เหมือนกันนะฮะเราชาวไทยก็ต้องช่วยกันเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับสำหรับการประกาศผลโหวตนะครับก็นะฮะจะประกาศนะฮะอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ 8:00 นรู้กันนะฮะว่าใครนะฮะจะเป็นนะครับแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ประจำปีนี้นะครับผมนะฮะเรามาดูผลโหวตนะครับของทางเว็บไซต์ชื่อดังนะฮะ Polly Market กันหน่อยดีกว่าคือเว็บนี้เนี่ยเขาเป็นเว็บไซต์ที่ให้ชาวเน็ตได้ไปโหวตนะฮะออกเสียงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผลโหวต เรื่องราวต่างๆที่เป็นประเด็นในโลกออนไลน์ในตอนนี้ครับนะฮะอะไรที่แบบดังๆทั่วโลกเนี่ยคือเว็บนี้เนี่ยเขาจะเอาหัวข้อต่างๆเนี่ยมาไว้แล้วก็ให้คนมาร่วมโหวตกันว่าใครจะชนะใครจะแพ้ใครจะมีผลโหวตเท่าไหร่นะฮะอย่างเช่นแบบบอลทีมนี้ใครจะชนะนะ คนทั่วโลกก็จะมาโหวตที่เว็บนี้กันนะคุณผู้ฟังแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อโอกาสน่าจะเป็นทีมนี้นะนะครับแต่ก็ไม่ได้แม่น 100% นะครับแต่ก็ค่อนข้างแม่นสูงนะฮะแม่นสูงนะครับคือถ้าผลโหวตไปทางใครส่วนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงว่าฝั่งนั้นจะชนะนะครับผลโหวตนะฮะจากเว็บไซต์ Polymarket นะฮะดูฟังโหนะฮะใครจะเชื่อนะครับไม่เชื่อต้องเชื่อครับน้องเนเน่ฮะมีผลโหวตสูงมากครับถึง 95% นะครับผมนะฮะแบบนี้เอาที่1ไปเลยครับนะฮะเว็บไซต์ Polymarket โหวตนะฮะมีคนไปร่วมโหวตให้น้องเนเน่เนี่ยนะฮะน่าจะเป็นผู้ชนะนะครับมากถึง 95% นั่นหมายความว่าคงได้เตรียมตัวเฮปรบมือต้อนรับนะฮะกันในวันพรุ่งนี้แล้วแหละนะครับผม
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
7: ได้จ้า
8: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
9: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
10: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
11: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
10: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
12: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
1: โค้งสุดท้ายท้ายสุดครับคุณผู้ฟังครับหมดเขต30กันยายนนี้แล้วครับนี้ก็24แล้วนะฮะเหลือเวลาอีก6วันเท่านั้นนะครับตัดชิ้นส่วนกล่องยาจิกันยุงตราหันฟ้าเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับส่งมาที่ตู้ปน .4 ปน ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224ส่งมากมีสิทธิ์มากครับโชคทองมูลค่ากว่า 179,500 บาทรออยู่ครับนะฮะเราแจกโชคต่อเนื่องมาเป็นปีที่15แล้วครับจะแจกยาวๆไปนะจนกว่าคุณผู้ฟังจะได้รางวัลนะครับผมใครพลาดปีที่แล้วปีนี้ต้องได้ปีนี้ไม่ได้ปีหน้าเอาใหม่นะคุณผู้ฟังเนาะนะครับอย่าลืมซื้อมาใช้กันนะครับยาจุกันยุงตราหันฟ้าหันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงครับ

0: นับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: หม่าล่าร้านเนี้ยเผ็ดชาลิ้นสะใจมากเติมพริกเพิ่มอีกหน่อยนะ
2: พอเธอพริกท่วมหม้อขนาดนั้นกระเพาะจะพังเอารสจัดเกินไปมันไม่ดีต่อหูรูดกระเพาะนะ
1: โอ้ยแย่แล้วหูพูดไม่ทันขาดคำเลยมันจุกเสียดขึ้นมากลางอกอ่ะแสบร้อนไปหมดเลยอ่ะอาการกรดไหลย้อนมาแล้ว
2: นั่นไงล่ะเตือนไม่ฟังงั้นรีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: สดชื่นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยลดอาการกรดไหลย้อนฮีโร่ของฉันเลย
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทท
1: ำกิจกรรมอะไรหนักๆมาครับจนร่างกายไม่ไหวหรือว่าจะไปเที่ยวหมอลำครับแต่ร่างกายบอกไม่เอื้อขอพักได้ไหมนะฮะแต่ว่าหัวใจมันไปแล้วครับคุณผู้ฟังอย่าลืมเติมพลังกับเครื่องดื่ม OT นะครับนี่เลยฮะตัวช่วยดีๆครับแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับด้วยนะครับที่นำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันครับและคุณผู้ฟังจะรู้ว่าสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มสมทั่วไปยังไงนะครับผมดื่มแล้วสะสมฝาให้ครบ3ฝานะครับแล้วก็เงินอีก2บาทสามารถนำไปแลกรับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดทันทีเลยที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับผม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าก่อน30กันยายน

กหนักดูหลังหักนะฮะสำหรับสายแบกนะฮะของคนในครอบครัวนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะฮะฮิวใจตัวเองรักตัวเองมากขึ้นด้วยก็แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังว่าบางคนนี่คือเป็นเดอะแบกนะฮะให้กับคนข้างหลังเยอะมากจนบางทีก็ลืมที่จะนะครับรักตัวเองนะฮะลืมที่จะใจดีกับตัวเองครับไปใจดีกับคนอื่นซะมากเกินไปจนความเครียดมาสะสมในตัวเราคนเดียวนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะอีกหนึ่งเพลงก็เพราะนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าบอกกล้าท้อแม่พ่อยังจนนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ก่อนหน้านี้เพลงกำลัง

0: จจากไม้เมืองด้วยนะครับเพลงจากแพรชนาฮะกับเพลงคลื่นนะฮะรวมถึงเพลงจากเมืองตะวิสานะครับเจ้าดอกจำป่านะครับอยู่กันต่อกับดีเจบุ๊กนะครับในชั่วโมงที่3ครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทย
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: งานเพลงที่ออนชาร์ตกับเรานะฮะเป็นซิงเกิลใหม่ติดชาร์ตนะฮะ New Entry ครับกับเพลงที่ชื่อว่าหัวใจพระเอกงานจากเบิร์ธเดย์อยู่ในอันดับที่10ครับยินดีด้วยครับ

0: ามรายงานครับนะฮะจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับแล้วก็ทางเพจดังทีลมฟ้าอากาศวันนี้ฮะถือว่าเป็นวันแรกครับที
1: ่มาเยือกวัน
0: ที่มาเดือกวันเอ้ยไม่สินะฮะที่นะฮะมีการประกาศนะครับเกี่ยวเรื่องของฝนนะฮะที่กำลังพัดเข้ามาคุณผู้ฟังครับนะครับคือวันนี้เป็นวันแรกครับนี้24แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เฝ้ารอติดตามนะฮะสถานการณ์ฝนให้ดีก็แล้วกันเนาะนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนจะแย่ขนาดนั้นหรือเปล่าจะหนักนะรุนแรงถึงขั้นนะฮะมหาภัยอุทกภัยพิบัติอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ากรมอุตุบอกว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกนะมันก็เป็นฝนต้องตามฤดูกาลนั่นแหละแต่อาจจะตกหนักบ้างในบางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากบ้างแต่ไม่ใช่แบบมหาอุทกภัยขนาดนั้นนะคุณผู้ฟังอ่ะนะเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้รู้สึกจะมีดราม่าเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเหมือนว่าทางเพจกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะเป็นเพจหลักเลยเนาะนะฮะของหน่วยงานภาครัฐนี่นะครับก็เหมือนกับมีการโพสต์นะครับอารมณ์แบบน้อยใจว่าแบบมันมาถึงจุดนี้แล้วหรอจุดที่นะครับถ้าเกิดว่าเรียกว่าอะไรนะจุดที่มีการแบบว่าประมาณแบบด้อยค่ากรมอุตุนะครับว่าแบบถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการด้อยค่าอะไรอย่างงี้ประมาณนี้คุณผู้ฟังเนาะนะครับซึ่งก็โพสต์แป๊บเดียวแล้วก็มีการลบออกนะครับแต่ก็มีคนแคปทันนะคุณผู้ฟังนะครับผมนะฮะซึ่งก็มีคนออกมาตำหนิติติงว่าเอ๊นี่มันเป็นเพจของหน่วยงานเลยนะนะฮะเป็นเพจของราชการเลยนะนะฮะเป็นแบบเพจหลักเพจใหญ่มาโพสต์น้อยใจอย่างนี้ได้ยังไงนะฮะมันก็ต้องมีแบบเขาเรียกว่าแบบมีสตินะครับมีความหนักแน่นหน่อยนะครับผมมาโพสต์น้อยใจแล้วก็ลบออกซะอย่างนั้นไปนะครับผม
2: Sasko Feel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
0: ช่วงนี้ครับผมนะฮะฝากไว้ด้วยครับกับปั๊มน้ำมัน Sasko ครับนะฮะวันนี้มีการประกาศปรับราคาน้ำมันด้วยฮะคุณผู้ฟังเนาะสำหรับราคาน้ำมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นครับมีผลคืนนี้ที5นะครับสำหรับน้ำมันดีเซลนะครับปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรนะครับเฉพาะดีเซลครับเบนซินยังคงไม่มีการปรับเนาะแต่ว่านั่นแหละครับจะเติมทั้งทีครับเติมให้คุ้มต้องเติมที่ปั๊ม Sasko นะครับยิ่งเติมยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มครับเพราะว่าจะได้สมัครสมาชิกแล้วก็สะสมคะแนนไว้ด้วยนะครับเติม1ลิตรรับ1คะแนนทุกผลิตภัณฑ์นะครับเติมครบ 1,000 บาทรับน้ำดื่มขวดใหญ่ฟรี1ขวดนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต KTC นะครับเมื่อเติมครบ 1,200 บาทนะฮะรับทันทีน้ำดื่มขวดใหญ่อีก1ขวดนะครับแล้วก็สามารถนำคะแนน KTC Forever ที่สะสมมาเนี่ยนะครับมาแลกส่วนลดน้ำมันได้ครับใช้449คะแนนแลกส่วนลดน้ำมัน50บาทนะครับหรือ899คะแนนแลกส่วนลด100บาทตั้งแต่วันนี้ถึงสิ้นปีนะครับที่ปั๊ม Sasko ทุกสาขาติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Sasko ปั๊มน้ำมัน Sasko เติมพลังให้วันของคุณ
2: เล่าข่าว90
3: ปลายกนกพรควงลำเพลินวงศกรและ TT Lexบินไปออสเตรเลียเตรียมเสิร์ฟความม่วนถึง28กันยายนนี้ก่อนจะกลับมาเจอแฟนไทยทันทีในงานลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมที่สเตเดียมวันบันทัดทองชมฟรีตลอดงานค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวม
5: แปรงฟันก็เจ็บ
4: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรดร.วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
2: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446ถึง8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
7: ์ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่บุก
8: ฟุตฟิตฟุตฟิต
9: ยาจะเป็นยุงตราหันฟ้าหนีแล
10: ้
9: ว
10: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราหันฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
11: รีบส่งด่วนหันฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
10: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหันฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224หันดินกินยาหันฟ้ากินยุง
12: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
10: ห
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
13: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
13: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
13: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
13: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
13: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: อยากเจอวีรพงษ์วงศ์สินตัวจริงครับแน่นอนฮะต้องไปเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่จะถึงนี้นะฮะ
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: พบกับพ่อเอพักดีครับท็อปนารากรเต้าหยองบีบุษกรนะครับแอนนาพีชยาครับพ่อวีรพงษ์วงศ์สินนะครับมาร์ควงศ์สินเต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปัชญาลักษ์ก้องชัชวาลแมนมณีวันอามน้อยโรจจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรกทาวุฒิเต็นพิชยาใบบัวพรชนกนะครับอามจริงช้าสวรรค์ด้วยนะครับผมศิลปินนะฮะรูปหล่อสาวสวยนะฮะชื่อดังขนาดนี้ครับต้องมาเจอกันให้ได้ครับนะฮะพบกันที่สเตเดียมวันเช่นเคยแล้วก็เราแจกโชคทองนะฮะทุกชั่วโมงนะฮะคุณผู้ฟังนะครับผมมาร่วมสนุกชมฟรีคอนเสิร์ตได้ลุ้นโชคทองด้วยนะครับการเดินทางแสนสบายครับมีทั้งรถไฟฟ้า BTS MRT นะฮะหรือว่ารถเมล์ก็มาได้นะครับ BTS ครับนะฮะมาลงสถานีสนามกีฬาแห่งชาตินะครับทางออกประตูที่2นะครับเดินอีก300เมตรนะฮะ MRT ก็หัวลำโพงฮะคุณผู้ฟังนะครับรถเมล์ฮะก็หลายสายมากนะคุณผู้ฟังนะครับเช็คกันได้เลยนะฮะสถานีแถวๆนั้นนะครับลงหัวลำโพงหน่อยพวกนั้นเนาะนะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนะฮะสำหรับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะครับแล้วก็เครื่องดื่มโอทีนะครับยาสตีเมนโลชนิดน้ำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไถวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุกันยุงตราหันฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มครับแล้วก็ยาแก้ไอตราอาเปเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับผม
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์หนึ่งกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้วปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาทว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
3: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: แคบิลแคราตินครับยืนหนึ่งเรื่องผมสวยครับคุณผู้ฟังครับสำหรับเซตนะฮะดูแลเส้นผมให้กลับมาสุขภาพดีครับหลังจากทำเคมีนะครับผมอุดมไปด้วยนะฮะแคราตินจากขนแกะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็เรามีทั้งหมด5ชิ้น5ขั้นตอนครับแชมพูนะครับทรีทเมนต์เซรั่มอีฟออนแฮร์ซิกกี้แฮร์ออยล์นะครับผมสนใจนะครับต้องบอกว่าตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะฮะราคาพิเศษปกติแล้ว1ชุด5ชิ้นครับราคา695บาทแต่ว่าเราจำหน่ายราคาเพียงแค่550บาทเท่านั้นและก็แถมฟรีเสื้อยืด1ตัวด้วยนะครับสั่งได้ที่หมายเลข0923524446ถึง8ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: รวยรวยรวยอยากเป็นเศรษฐีส่งฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

รัชนกศรีโลพันธ์นะครับมาพร้อมไม่รู้หวั่นรู้เวรครับและก่อนหน้านี้เริ่มต้นชั่วโมงด้วยแช่งหัวใจนะครับสุทธิราชวงศ์เทวันครับงานจากกุ้งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนางมารที่รักเธอนะครับจิ้งหรีดขาววงศ์เทวันมีน้อยใจจากเดวิดอินทีด้วยนะครับ4เพลงครับเริ่มต้นเช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569นะครับ18:18 นนะครับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลารายงานตัวครับเจอกันนะครับเช้านี้ต่อเนื่องจากดีเจบุ๊กพบสินช่วงที่ผ่านมานะครับชิปนี้3ชั่วโมงครับยาวๆไปที่5:00ครับอากาศเริ่มแบบโหดีขึ้นมานะครับตอนนี้อุณหภูมิสังเกตว่าแบบจะเริ่มเย็นๆบ้างแล้วนะครับเนื่องจากว่าฝนก็โอ้โหมากันแบบคือทุกวันแทบจะทุกพื้นที่นะครับตอนนี้ฮะมากบ้างน้อยบ้างต่างกันไปนะครับอาจจะต่างทั้งเวลาด้วยนะครับแล้วก็ปริมาณที่ตกลงมาด้วยก็ส่งผลให้อุณหภูมิกำลังแบบสบายเลยทีนะครับใครที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยตอนนี้คุณผู้ฟังอย่าลืมรายงานตัวนะครับหลังไมค์02-280-7127ครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วก็ทักทายได้เลยที่4689990ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาคุณผู้ฟังสามารถ inbox หรือว่า DM รายงานตัวไว้รอได้เลยนะครับก่อนเช็คชื่อในชั่วโมงแรกนะครับซึ่งก็จะได้รู้ว่าเช้านี้มีคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างนะครับรายงานตัวเข้ามาแล้วนะครับแต่ก่อนจะไปกันต่อครับอีกหลายเพลงที่รออยู่ตอนนี้เราย้อนไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ในอดีตย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2516ครับ24กันยายนพุทธศักราช2516สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรกครับ24กันยายนพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรกสะพานแห่งนี้นะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับเริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรกครับสะพานแห่งนี้สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อเขตพระนครกับเขตบางพลัดกรุงเทพเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2514โดยความร่วมมือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการออกแบบและก็ให้เงินช่วยเหลือออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัทโอบายาชิกุมิคอร์ปอเรชั่นและก็บริษัทซูมิโตโมคอนสตรักชั่นจำกัดเป็นสะพานแบบคอนกรีตอัดแรงชนิดต่อเนื่องมีจำนวนช่องทางรถวิ่ง6ช่องทางกว้าง 26.60 เมตรยาว622เมตรสูง 11.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากถึง 117,631,024 บาท98สตังค์ได้รับพระราชทานนามว่าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวณกรมราชวังบวรสถานมงคลในรัชสมัยรัชกาลที่4เนื่องจากพื้นที่ของสะพานฝั่งพระนครเคยเป็นเขตของพระราชวังบวรสถานมงคลมาก่อนนั่นเองครับเริ่มต้นชั่วโมงแรกเช้านี้นะครับอุณหภูมิอยู่ที่26องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังครับกรดไหลย้อนนี่เป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลาหลายคนนะกินมื้อดึกนะกินเผ็ดแล้วก็ชอบกินอาหารรสจัดซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะครับก็เสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนนะครับถ้าอยากจะห่างไกลกรดไหลย้อนนะครับควรจะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดและก็อย่าลืมเติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์เพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีในลำไส้มากจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดีขึ้นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องการขับถ่ายด้วยครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับท้องปุกบ่อยๆอะไรต่างๆฮะแนะนำเลยนะครับและยังมีวิจัยนะครับว่าสามารถช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนี่ดีขึ้นด้วยครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อได้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ได้เวลาเช็คชื่อกันนะครับมาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่กำลังติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยเช้านี้แล้วก็รายงานตัวเข้ามาแล้วบ้างนะครับไปดูที่หลังไมค์กันก่อน02-280-7127คุณชูชาติตลิ่งชันนะครับจองคิวแรกรายงานตัวมาก่อนใครแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้และทีมงานเข้ามานะครับขอบคุณกำลังใจเช้านี้นะครับจากคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยนะครับตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับมาแล้วครับเช้านี้อยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่นิตยารอติดตามได้เลยนะครับคุณยายสง่ายมราชครับมาแล้วครับให้กำลังใจดีเจโจ้แล้วก็ทีมงานเข้ามาขอบคุณกำลังใจในทุกๆเช้าจากคุณยายสง่าด้วยนะครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้คุณยายสง่ารอติดตามได้เลยครับ SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งมาแล้วครับสวัสดีครับดีเจโจ้และชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันพฤหัสครับผมพฤหัสปลายสัปดาห์นะครับคุณเอทักทายทุกเช้าครับเอสเวทเข้ามานะครับเนื่องจากว่าทำงานกะดึกฮะแล้วก็ทำงานทุกวันด้วยมี90ลูกทุ่งรักไทยเป็นเพื่อนนะครับฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทำงานไปนะฮะจะได้มีกำลังใจในการทำงานอ้าวสู้ๆนะครับคุณเอครับส่วนอินบ็อกซ์ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลารายงานตัวก่อนใครเลยครับเช้านี้ฮะพี่เยาครับติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่อินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วตามมาด้วยพี่นิตยาบางกรวยครับไม่เฉพาะมาทางหลังไมค์เท่านั้นนะครับยังอินบ็อกซ์รายงานตัวมาด้วยคุณนกปทุมรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยนะครับคุณธนภูมินะครับก็เข้ามารายงานตัวแล้วคุณชินกรตรวจนอกครับฟังอยู่เช่นกันนะครับคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับรายงานตัวมาแล้วครับรปภ.หนูเตียงเสรีไม่พลาดนะครับมาเป็นกำลังใจทุกเช้าเลยครับคุณพี่มาลัยศรีรักษานะครับส่งกำลังใจมาแล้วคุณพี่สุภพรศิลปชัยก็ฟังอยู่เช่นเดียวกันนะครับคุณจำรูนศรีสรรนะครับรายงานตัวมาแล้วหลังจากที่คือหายไปนานนะครับเช้านี้มารายงานตัวแล้วนะครับคุณวสันต์วงศ์คำติ๊บครับมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับนะทักทายรายงานตัวมาเรียบร้อยใครไม่ทันในชั่วโมงแรกนี้เจอกันชั่วโมงที่2นะครับชั่วโมงหน้าครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
4: เหงือกบวม
5: แปรงฟันก็เจ็บ
4: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
6: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
6: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอร์เฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: 90ลูกทุ่งรักไทย ดังเพราะฮิต 100%
1: เจอกันแน่นะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4 11โมงเป็นต้นไปนะครับทุกคนอย่าลืมไปสนุกกับโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับนักร้องสาวสวยเซ็กซี่จากค่ายท็อปไลน์นะครับนี่คือแจ

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับส่งเพลงสนุกมาให้ทุกคนได้คึกคักได้ฟังกันนะครับเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรนะครับนี่คือคนบ่มีใจครับเพลงสนุกแบบนี้น่าจะถูกใจ FC แน่นอนนะครับใครฟังนะคนบ่มีใจฝนธนสุนทรนะครับฟังแล้วชอบคุณผู้ฟังขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: และเจอกันแน่นอนนะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับปลายไม่ใช่ปลายกนกพรนะฮะเต็นท์พิชยานะครับคุณผู้ฟังครับน่ะเป็นหนึ่งในนักร้องประกวดจากเวทีประกวดชื่อดังชิงช้าสวรรค์นะครับจะมาเยือนเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ FC อย่าลืมไปต้อนรับไปเป็นกำลังใจด้วยนะครับเต็นท์พิชยากับปลายแหลมแรม

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
4: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
5: คุณผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศฉบับที่5เตือนทั่วไทยฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง23-27 กันยายน 2569นะครับวันที่ผ่านมา23 กันยายน 2569กรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5โดยระบุนะครับว่าในช่วงวันที่23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกและก็ภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็ภาคตะวันออกก่อนนะครับส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปครับทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางได้เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาแล้วและก็จะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและก็ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน69นี้นะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนนะครับวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะครับจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้นะครับที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้นะครับที่สายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกหนักมากเนี่ยนะครับมาดูวันนี้กันครับ24กันยายนครับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้แก่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางครับจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและก็สมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับภาคตะวันออกครับจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับภาคเหนือครับจังหวัดตากพิจิตรและก็จังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษและก็จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและก็จังหวัดสมุทรสงครามภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกและก็จังหวัดปราจีนบุรีภาคใต้ครับจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองและก็จังหวัดพังงาครับ
6: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ5

ันแน่นอนนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับวายกนกพรนะครับพร้อมแล้วครับที่จะมาเจอแล้วก็ระเบิดความมันบนเวทีลูกทุ่งสแควร์นะครับใน FC ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับไปตามติดขอบเวทีลูกทุ่งสแควร์สเตเดียมบางกะปิทองจุฬาซอย4ตั้งแต่11โมงนะครับอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เจอปลายกนกพรแน่นอนนะครับพรครับ2สัปดาห์ติดแล้วสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์แรกนะครับคือสัปดาห์ที่แล้วเข้าชาร์ตสัปดาห์แรกอยู่ในอันดับที่7ครับสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา2อันดับมาอยู่ในอันดับที่5แล้วนะครับบอกคือแล้วเนาะปลายกนกพร

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ต้องบอกว่ามีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นไปตามปากส่วนมากน้อยยังไงเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเงินน่ะมีไหมครับเป็นเวอร์ชั่นของแมงปอชนทิชานะครับและก่อนหน้านี้เริ่มต้นชั่วโมงที่พี่ไปดูหนูไปด้วยครับเวอร์ชั่นน้องเอิร์นเดอะสตาร์ปัทโทจากหลิวอัจฉริยานะครับแล้วก็ยิ้มแป้นครับเป็นเวอร์ชั่นของก๊อตจักรพันธ์นะครับขยับจังหวะฟังเพลงสนุกในชั่วโมงที่2นะครับ 3:14 นดังเพราะฮิต 100% กับ DJ โจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับคุณผู้ฟังที่ใช้รถโดยเฉพาะท่านที่เติมดีเซลนะครับใช้รถดีเซลนะพรุ่งนี้5:00 นะครับตั้งแต่วันนี้แหละครับเช้านี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ฮะเช้านี้ตั้งแต่5:00เป็นต้นไปนะครับราคาดีเซลจะปรับขึ้น75สตางค์ต่อลิตรฮะฉะนั้นใครที่ใช้ดีเซลฮะถ้าฟังรายการอยู่แวะปั๊มก่อนเลยนะครับเข้าไปเติมน้ำมันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างนั้น5:00 เป็นต้นไปเป็นราคาใหม่แล้วนะครับเพราะปรับขึ้นอีก75สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนเบนซินแก๊สโซฮอลก็ยังเป็นราคาเดิมนะครับแต่ก็แรงอยู่ฮะราคาเดิมก็แตะ40บาทแล้วนะครับตอนนี้ครับแล้วก็โอ้โหนะฮะแต่จะรู้สึกว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะที่ราคาเพิ่มขึ้นมาถึง40นะครับค่อนข้างจะโอ้โหนะคือเรียกว่าสังคมก็จะมีการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากกว่านี้ฮะแต่ช่วงนี้ฮะไทยชินฮะคนไทยจะเริ่มชินแล้วนะฮะแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวจะบอกว่ามันเป็นคือค่าใช้จ่ายพอมันเพิ่มขึ้นมาจะทำให้เราอึดอัดเนื่องจากว่ารายรับเท่าเดิมถ้ารายจ่ายเพิ่มเนี่ยโหแน่นอนฮะเราจะค่อนข้างลำบากสังเกตได้แบบง่ายๆเลยนะครับว่าเงินเท่าเดิมเวลาใช้จ่ายจะรู้สึกว่ามันได้ของคือน้อยลงอ่ะนะแต่แบบคือจ่ายเงินแบบจ่ายเท่าเดิมนะแล้วสมมติว่าเราเคยได้ในจ่ายเท่าเดิมเนี่ยฮะเราเคยได้คือปริมาณปกติที่เราเคยได้เมื่อก่อนนะทุกวันนี้จะสังเกตว่าคือมันได้น้อยลงกว่าเดิมแล้วฮะไม่เท่าเดิมแน่นอนอะไรคงจะแบบก็จะรู้สึกแบบโหมันอึดอัดละกับการจะบริหารจัดการใดๆเนี่ยนะครับในเมื่อแบบรายรับมันคงที่แต่ว่ารายจ่ายมันแบบเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะทำให้ทุกคนแบบโหนอยู่ในแบบใช้ชีวิตในสังคมลำบากแล้วนะครับตอนนี้ครับเรียกว่าคนที่ประหยัดหรือว่าคนที่มีรายได้หลายๆทางเนี่ยนะฮะอันนั้นน่าจะรอดและก็น่าจะอยู่ได้ง่ายส่วนใครที่มีรายได้ทางเดียวฮะทำงานอย่างมนุษย์เงินเดือนนะไม่ได้ทำงานอย่างอื่นไม่ได้มีรายได้พิเศษนะ2-3เผื่อไว้เนี่ยนะฮะรายได้อย่างเดียวอันนี้หนักหน่อยนะฮะรายได้มาอย่างเดียวแต่รายจ่ายมันมีไปตลอดแล้วก็จ่ายเยอะด้วยนะครับ

เหมือนจะเข้าสู่หนาวแต่ว่าฝนก็ยังแบบมาเรียกว่ายังสร้างผลกระทบในหลายๆพื้นที่นะครับที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนกันอยู่ยังกบินบุรีที่จังหวัดปราจีนบุรีวันที่ผ่านมานะครับระดับน้ำก็ยังคือเรียกว่าก็ยังแบบสร้างความคือลำบากได้รับผลกระทบนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าอย่างตลาดร้อยปีนะครับอย่างวันที่ผ่านมาเนี่ยฮะที่เราไม่ได้ฟังนะคือชาวบ้านบอกว่าคือมันก็ท่วมทุกปีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าท่วมทุกปีแล้วเราจะชินก็คล้ายๆกับกรณีเหมือนรถติดในกรุงเทพนะถามหน่อยว่ารถติดในกรุงเทพที่ใครไปไหนก็เจอเนี่ยนะฮะอย่างช่วงเวลาเช้าเวลาเย็นแบบนี้ฮะรถติดหนักๆนะถามว่าคือเจอทุกวันชินไหมไม่ชินหรอกฮะไม่มีใครชินอะไรกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราแบบคือมันกระทบกับการใช้ชีวิตของเรานะฮะเราชินเนี่ยคงไม่ชินหรอกแต่เพียงแต่ว่าเมื่อมันเลือกไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยนะฮะก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ประมาณแบบนั้นนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับนอกจากฟังทางวิทยุที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์ในระบบสเตอริโอนะครับเปิดวิทยุฟังแล้วคุณผู้ฟังยังสามารถติดตาม90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ได้ด้วยนะครับท่านที่ใช้สมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ iOS หรือจะเป็นระบบ Android นะครับวันนี้สามารถโหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เพื่อติดตามรับฟังรายการได้ทุกพื้นที่ครับสดทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับฉะนั้นท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์แนะนำเลยนะครับเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์เลือกพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วก็โหลดไว้แอปเดียวฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและฟังอีสาน FM ได้ด้วยนะที่พิเศษเลยคือโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายฝากด้วยนะครับและนอกจากนี้ยังสามารถติดตามออนไลน์ผ่าน90rakthai.com ได้ด้วยก่อนเช็คชื่อชั่วโมงที่2นะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวทักทายมาด่วนๆเลยนะครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพและก็ร่างกายด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยครับเช้านี้แนะนำพิมพ์เสนน้ำนะครับสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดอาการเมารถเมาเรือมาเท่าการบวมจากแมลงกัดต่อยและอีกมากมายหลายอาการเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมมีติดบ้านมีติดตัวหรือมีติดรถเอาไว้ก็ดีนะครับมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นฮะเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนะครับและก็สามารถเลือกได้นะครับสำหรับพิมพ์เสนน้ำมีทั้งแบบลูกกลิ้งมีแบบสเปรย์แล้วก็มีแบบกระปุกให้ได้เลือกใช้กันด้วยครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเชเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: ตี 3:27 นาทีครับชั่วโมงที่2ในช่วงดังเพราะฮิต 100% แล้วนะครับมาดูกันว่ามีคุณผู้ฟังท่านไหนที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่แล้วเข้ามาบ้างนะครับทางอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับคุณชัยธนันตรีทองครับฟังอยู่นะครับตอนนี้ครับแล้วก็อินบ็อกซ์รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับนะแล้วก็ตามมาด้วยคุณบัวไลลือบุญเรืองครับคุณบัวไลก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเรียกว่าทุกวันจริงๆฮะฟังตลอดแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังใจทุกเช้านะครับนอกจากจะฟังอยู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับก็คือตี4ครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยก็เข้าไปเป็นกำลังใจทุกเช้านะครับเรียกว่าไปถึงนี่กดหัวใจสีแดงรัวฮะรัวหัวใจเป็นกำลังใจให้ก่อนจะแชร์แบบจุกๆทุกเช้านะครับไม่พลาดอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับถ่ายเท่าสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ไปพูดคุยทักทายกันนะครับใครอยากจะทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่นะครับในไลฟ์สดก็เข้าไปชม Facebook ไลฟ์กันได้เลยนะครับคุณเอกลักษณ์ศักดิ์แสงนะครับมาแล้วครับคุณเอกอ่าวตรงจากจังหวัดตรังนะครับหายไปนานแล้วคุณเอกครับเช้านี้มารายงานตัวเรียบร้อยนะครับตามมาด้วยป้าอ้วนจรินพรครับป้าอ้วนกำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่แล้วก็อินบ็อกซ์รายงานตัวมาแล้วนะครับล่าสุดนะข้าวแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันครับเตรียมเปิดร้านเช้านี้นะฮะในขณะที่กำลังเตรียมเมนูเตรียมวัตถุดิบก่อนนะฮะเรียกว่านำวัตถุดิบต่างๆนะครับมาล้างมาทำความสะอาดก่อนที่จะปรุงเมนูอร่อยๆต้อนรับลูกค้าเช้านี้ก็ไม่พลาดครับเปิดฟัง90ลูกทุ่งรักไทยดังๆครับฟังเพลงไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำงานนะครับป้าคุณยายน้องโมบายครับมาแล้วครับฟังอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็รีบนะกดอินบ็อกซ์รายงานตัวเข้ามานะครับก่อนเจอกันนะฮะชั่วโมงหน้า Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับคุณยายน้องโมบายก็เข้าไปติดตามรับชม Facebook Live อยู่ตลอดเช่นกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้เจอกันแล้วครับ
0: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทปให้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: เจ้าพ่อเพลงช้ำรักแมนมณีวันศิลปินตัวท็อปจากโปรเจกต์90 Music มาแรง FM 90ลูกทุ่งรักไทย
8: กลับมาหาลูกแน่เด้อถ้าเลื่อนเจอโพสต์ขอ
9: ความนี้
10: แท็กทีมความม่วนมันอามน้อยโรจนันโบซุปเปอร์วาเลนไทน
11: ์สวยจังสวยจังสวยดึงดูดแฟนชาวบ้านสวย
10: เพชรคทาวุฒิปลายกนกพร
11: บอดี้ดอกน้องบอกด้วยความห่วงใย
7: เสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต้นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
10: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
7: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบลโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
0: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: พลงฮิตสุดคิดถึงนะครับมาแล้วครับเช้านี้เลือกเพลงของคุณรักชาติศิริชัยนะครับเพลงที่เรียกว่าโหดังมากมากฮะเป็นกระแสมากในยุคนั้นเลยนะครับในยุคที่แบบต้องย้อนเวลากลับไปนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยนะฉันทนาที่รักครับใครก็รู้จักนะครับจนถูกนำไปเรียกนะครับสาวๆโรงงานนะครับว่าฉันทนาก็คือมาจนถึงทุกวันนี้นะครับพี่จาหรือบุญช่วยจิวิสายนะครับชื่อจริงครับคุณรักชาติศิริชัยนะครับเป็นนักร้องเสียงดีจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับเช้านี้ฮะฉันทนาที่รักนะครับเพลงฮิตสุดคิดถึงเพลงที่อยู่ในความทรงจำเชื่อว่าทุกคนรู้จักเพลงนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับถ้าฟังแล้วชอบเพลงที่อยู่ในความทรงจำแบบนี้อย่าลืมติดตามนะครับเพลงฮิตสุดคิดถึงอยู่ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทัศน์ศิลปิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยโอกาสทองลุ้นทองคำแท่งผ่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15โค้งสุดท้ายส่งด่วนหมดเขต30กันยายนนี้
0: เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนเนี่ยนะต้องรีบเลยครับถ้าหากว่าที่บ้านมีกล่องเปล่ายาจุกจุงตราหันฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นแบบออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงหรือจะเป็นแบบขดดำสุดควันน้อยกล่องสีดำนะครับตัดฝากล่องออกมาใช้เฉพาะฝากล่องเท่านั้นนะครับตัดฝากล่องนะครับแล้วก็พลิกด้านหลังพื้นที่ว่างๆนะครับเขียนหรือพิมพ์ก็แล้วแต่ถนัดเลยนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนแล้วส่งไปที่ตู้ปน.4 ปน.ฝ.สายไหมกรุงเทพ10224รีบเลยครับส่งกันนะฮะภายใน30กันยายน69สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะลุ้นโชคลุ้นรางวัลนะครับหานฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ครับปีนี้แจกใหญ่กว่าเดิมฮะลุ้นรับทองคำแท่งหนัก1บาท1รางวัล นะครับแล้วก็ยังมีรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก25สตางค์อีก5รางวัลรวมมูลค่ารางวัลแล้วกว่า 179,500 บาทเลยนะครับห้ามพลาดใครที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นส่วนตอนนี้นะครับต้องรีบแล้วครับห้ามพลาดเลยนะครับทองคำแท้ๆรออยู่นะครับแต่โชคดีอาจเป็นคุณแต่ก่อนโชคดีก็ต้องส่งชิ้นส่วนก่อนเพราะถ้าไม่ส่งชิ้นส่วนก็หมดสิทธิ์แน่ๆย้ำว่าส่งมากมีสิทธิ์มากนะครับหมดเขตรับชิ้นส่วน30กันยายน69คือสิ้นเดือนนี้เท่านั้นครับฝากทุกท่านกันด้วยนะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยกพวกมาขนาดนี้ต้องชนะแน่
2: ไม่มีหรอกบ้านที่ไม่ใช้ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าเพราะตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว
3: รีบส่งด่วนห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15รางวัลใหญ่ทองคำแท่งหนัก1บาทสร้อยคอทองคำ25สตางค์5รางวัลรวมมูลค่า 179,500 บาท
2: เขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนฝากล่องยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าแล้วส่งด่วนส่งมาที่ตู้ปน4ปนฟสายไหมกรุงเทพ10224ห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
2: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
2: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผู้พองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
6: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
7: คุณผู้ฟังครับแต่วันที่ผ่านมานะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับมีการจัดตั้งวอร์รูมณส่วนกลางนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกทั่วประเทศ24ชั่วโมงพร้อมทั้งเตรียมกำลังและก็เครื่องจักรกลรับมืออุทกภัยนะครับวันที่23กันยายน2569นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางห้องเปิดห้องปฏิบัติการวอร์รูมติดตามสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกทั่วภูมิภาคของประเทศไทยโดยมอบหมายให้นายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนหัวหน้าสำนักกองส่วนกลางนะครับร่วมติดตามสถานการณ์ณห้องปฏิบัติการวอร์รูมส่วนกลางที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเพื่อกำหนดทิศทางและก็วางแผนการสนับสนุนการเผชิญเหตุให้กับพื้นที่โดยมีการเน้นย้ำนะครับให้การบริหารจัดการภัยมีความรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับรวมไปถึงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับในการนี้ฮะปภ.ได้กำชับให้สำนักงานปภ.จังหวัดและก็ศูนย์ปภ.เขตติดตามสถานการณ์ฝนและก็น้ำท่าน้ำในเขื่อนตลอด24ชั่วโมงเมื่อประเมินแล้วนะครับว่าจำเป็นต้องแจ้งเตือนให้เร่งประสานส่งคอร์บอดแคสต์แจ้งเตือนให้ทันสถานการณ์นะครับเพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็อพยพได้อย่างปลอดภัยพร้อมได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่และก็เครื่องจักรกลสารภัยเข้าประจำพื้นที่ล่วงหน้าอาทิศูนย์ป้องกันและบรรเทาสารภัยเขต2สุพรรณบุรีได้มีการปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสารภัยทยอยเข้าพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและก็จังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งเป็นจังหวัดภาคกลางที่มีพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ต้องเตรียมพร้อมรับรองรับทั้งสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็การระบายน้ำเพิ่มขึ้นของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะครับรวมทั้งประสานจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยโดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยนะครับทั้งนี้ทางกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจะติดตามสถานการณ์และก็การปฏิบัติงานของพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์เรื่อยๆนะครับแล้วก็การแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในการที่จะแจ้งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์คือฟ้าฝนในแต่ละวันอย่างทางรายการเราเองนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ฮะ ถ้ามีข้อมูลความคืบหน้านะครับมีโดยเฉพาะการแจ้งเตือนเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้รับรู้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนล่วงหน้าแน่นอนนะครับก็จะรีบนำข้อมูลนำข่าวคราวนะครับมานำเสนอให้ได้ทราบกันหรือแม้แต่สถานการณ์ในแต่ละที่นะครับว่ามีเหตุการณ์ในรอบวันอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับโดยเฉพาะสถานการณ์ผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะรีบนำเสนอนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับเพื่อเราจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับอะไรที่มันแบบคือใกล้ตัวเราได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับที่ไหนนะครับประสบอุทกภัยเดือดร้อนยังไงแบบไหนกันบ้างนะครับมายังไงนะพื้นที่อื่นที่อาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบซึ่งไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะได้รับผลกระทบนะครับเราก็จะได้มีการเตรียมการวางแผนไว้ก่อนว่าถ้าเราเจอถ้าเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์นี้นะครับมาถึงเราจะเตรียมพร้อมรับมือมันได้อย่างไรนั่นเองนะครับฉะนั้นไม่เฉพาะฟังเพลงเท่านั้นนะครับยังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แบบนี้กับทางรายการได้ด้วยนะครับ

อ้ายเพิ่งรู้หรือเจ้าเพิ่งทำนะครับไผ่พงศธรครับเจอกันชั่วโมงหน้าครับ Facebook Live ครับถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับทุกท่านที่ฟังอยู่อย่าลืมฝากเข้าไปช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ฟังงานจากตายอรไทยครับนี่คือแค่ถามก็รู้สึกดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ใกล้แล้วทองคำแท่งหนัก1บาทอาจเป็นของคุณส่งด่วนฝากล่องยาจุดกันยุงตราหารฟ้าก่อน30กันยายนนี
0: ้ดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

เอกพลมนตรการนะครับนี่คือกลับบ้านมาได้ครับและก่อนนั้นนี้เราเริ่มต้นชั่วโมงด้วยผู้อยู่เบื้องหลังนะครับจากพี่ไม้พี่รมพรแล้วก็ตามมาด้วยแพ้ใจคนดีครับพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะมนแคนแก่นคูนเช้านี้นะครับมาพร้อมกับอยากเมื่อบ้านเฮาเดย์นะครับฟังแล้วคิดถึงบ้านเลยทีเดียวนะครับชั่วโมงที่3นะครับเริ่มต้นกันแล้วนะครับและชั่วโมงนี้เรามีถ่ายทอดสดด้วยนะครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยซึ่งก็เป็นประจำนะครับชั่วโมงที่3นะฮะตี4นะครับเราก็จะมีถ่ายทอดสดกันแบบนี้ใครอยากจะชมบรรยากาศสดๆนะครับไม่เฉพาะได้ชมบรรยากาศสดๆในห้องส่งเท่านั้นนะครับสามารถเข้ามาทักทายดีเจโจ้วรพลเข้ามาทักทาย FC ที่เข้ามาชม Facebook Live นะครับพูดคุยทักทายทำความรู้จักเพื่อนใหม่ๆกันได้ในห้องไลฟ์สดเราได้เลยนะครับฉะนั้นทุกเช้าอย่าลืมนะครับตั้งแต่เช้าวันจันทร์ถึงเช้าวันศุกร์ครับเราเจอกันตี4 Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับตอนนี้หลายท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live เราอยู่นะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากทุกท่านนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับพิมพ์คอมเมนต์ทักทายรายงานตัวกันด้วยนะครับจะได้เห็นว่าตอนนี้มีสมาชิกท่านไหนบ้างนะครับเข้ามาติดตามรับชม Facebook Live นะครับแล้วก็ทักทายเข้ามาบ้างนะครับฝากทุกท่านเลยนะครับเราไปเช็คชื่อกันหน่อยนะครับไปดูว่ามีใครอยู่ในห้องไลฟ์สดกันบ้างเช้านี้ครับคุณบ่าวบ่าวรายงานตัวมาก่อนใครครับแล้วก็ตามมาด้วยแม่แอ๋วคนสวยครับแม่แอ๋ววัสเกตฮะรายงานตัวมาแล้วพี่นิตยาบางกรวยนะครับก็เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live แล้วก็ทักทายรายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันคุณยายสง่ามโนนึกครับรายงานตัวมาแล้วนะครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยเลยครับคุณยายสง่าครับน่ารักที่สุดนะครับแล้วก็ยังตามมาด้วยเพิ่มเติมมาจากพี่ขนองบุญศรีนะครับเช้านี้พี่ขนองก็เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live ด้วยนะครับเข้ามาถึงไม่ต้องพูดเยอะแชร์ให้กำลังใจก่อนเลยนะครับพี่ขนองครับ

สำหรับใครที่กำลังเข้ามาติดตามรับชม Facebook Live นะครับคุณวสันต์วงคำติ๊บครับมาแล้วนะครับคุณวสันต์นะฮะเข้ามาทักทายพร้อมมารัวหัวใจสีแดงรัวๆหน้าไลฟ์ส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณบัวไลลือบุญเรืองครับมาแล้วครับคุณบัวไลเนี่ยไม่พลาดครับนะเข้ามาเป็นกำลังใจทุกเช้านะครับมาถึงเนี่ยนะฮะส่งหัวใจสีแดงมาเป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับแล้วก็นะก่อนจะช่วยแชร์จุกๆทุกเช้าครับอันนี้ไม่พลาดจริงๆครับบอกเลยฮะแต่ละเช้าเนี่ยนะจัดให้แบบหนักๆทุกเช้าครับคุณบัวไลนะครับนะใครชมอยู่นะครับนะคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ทักทายหรือว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรปภ.หนูเตียงเสรีนะครับก็รายงานตัวมาแล้วเช้านี้คุณวรรณาเพชรกำเนิดนะครับก็เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live ด้วยฮะตามมาด้วยคุณละไมคนน่ารักครับคุณละไมก็ชมอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็รายงานตัวเข้ามาแล้วครับใครติดตามรับชม Facebook Live อยู่นะครับถ้ายังไม่ได้คอมเมนต์ทักทายรายงานตัวก็พิมพ์รายงานตัวเข้ามาได้เลยนะครับจะได้รู้ว่าเช้านี้มีท่านไหนบ้างนะครับเข้ามาติดตามรับชม Facebook Live แล้วก็มาเป็นกำลังใจกันอยู่บ้างครับคุณนกปทุมฮะมาแล้วครับรายงานตัวมาแล้วเรียบร้อยเช้านี้นะครับเข้ามาทักทายรายงานตัวเป็นกำลังใจเรียบร้อยฮะใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวยังไม่ได้ทักทายก็อย่าลืมรีบเลยนะครับทักทายกันได้เลยก่อนเจอกันในวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้นะครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ก็ที่สเตเดียมมัททัศทองจุฬาซอย4ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับทุกคนอย่าลืมใส่เสื้อ90ลูกทุ่งรักไทยแล้วไปเจอกันให้ได้นะครับแล้วก็ไปเป็นกำลังใจให้กับอามน้อยโรจนันท์นะครับอีกหนึ่งศิลปินนะครับที่จะมาเจอกับ FC แน่นอนนะครับแล้วก็เป็นการมาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะครับนี่คืองานจากอามน้อยโรจนันท์ครับเพลงฮักห่วมทางหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากด้วยนะครับ

พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ7

0: งเกิลใหม่ล่าสุดจากจินตราภูลาภจากค่ายแคทไนสตูดิโอนะครับกระแสดีเลยนะครับออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยมา2สัปดาห์ติดแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วเข้าชาร์ตสัปดาห์แรกอยู่ในอันดับที่10ของชาร์ตนะครับแล้วก็สัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา3อันดับมาอยู่ในอันดับที่7แล้วนะครับนี่คืออันดับที่7คิดฮอดผาแดงจินตราภูลาภครับใครฟังแล้วชอบซิงเกิลใหม่จากจินตราภูลาภนะครับก็ขอได้เชียร์ได้ทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครนะครับมีการรายงานทุกวันเสาร์นะครับ10โมงเช้าเป็นต้นไปก็ติดตามได้เลยกับ DJ Oil ครับ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
2: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนนะครับให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับ1โดยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดม PIX และยาดม PIX พุงแจเมื่อเอ่ยถึงแบรนด์โป๊ยเซียนนะครับพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ก็จะคุ้นเคยกับยาดมตราโป๊ยเซียนแต่ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครองใจพี่น้องชาวไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันนะครับนั่นก็คือพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนซึ่งมี3แบบให้ได้เลือกใช้ครับมีแบบขวดแก้วแบบโรออนและก็มีแบบสำลีฮะพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนมีกลิ่นหอมเย็นสดชื่นจากส่วนผสมของสมุนไพรช่วงไหนที่อากาศร้อนๆนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับทั้งยาดมแล้วก็พิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนช่วยคุณได้แน่นอนนะครับหยิบมาสูดดมให้เย็นชื่นใจคลายร้อนได้เลยครับโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้ที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official TS และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: ผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับมีรายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามาจากพี่สายน้ำไม่ไหลกลับคุณลุงกุ๊กปักจันทร์คุณทรงธรรมพระไทยก็มาครับคุณแม่น้องฟ้าธนพรครับมาแล้วนะครับคุณสิริวัลนะครับรายงานตัวมาเรียบร้อยครับขอบคุณด้วยนะครับรวมไปถึงหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับมีซิงเกิลใหม่รออยู่แล้วครับฟังเพลงใหม่ก่อนใครในลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอแต่หลังโฆษณาเบรกนี้นะครับ
1: เล่าข่าว90
3: แฟนๆแห่อุดหนุนจนร้านเดิมแน่นสันวงสะท้อนแพรวแสงทองเลยขยับขยายร้านแพรวหมูกระทะ SP แห่งใหม่ให้กว้างขึ้นพร้อมเปิดเต็มรูปแบบ25กันยายนนี้ที่ตลาดลานดินลำลูกกาคลอง3ฝากแฟนๆไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย

0: 5บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: ทันสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
6: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
7: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
6: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
7: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
8: โทร082 352 4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
9: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
10: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
11: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
12: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
13: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
14: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
8: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลงานใหม่ล่าสุดนะครับจากบอสนุเสียงวิหกและก็หมอโอวลีนะครับชื่อเพลงว่ามักบ่าวผู้เยาว์ฮะมักบ่าวผู้เยาว์นะครับเพลงสนุกเลยนะฮะจากบอสนุแล้วก็หนาหมอโอวลีครับฟังแล้วชอบเพลงนี้นะครับทุกคนขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอปรากฏการหมอลำสถานกรุงพร้อมทัพศิลปินสุดฮิตเต็มเวทีลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: วันอาทิตย์ที่4อาทิตย์หน้าครับไม่ใช่อาทิตย์นี้ครับอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเจอกันครับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับโอ้ไม่ได้เหมือนไม่ได้เจอกันนานรอบนี้นะครับใครคิดถึงบ้างอย่าลืมนะครับไปเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีม DJ 90ลูกทุ่งรักไทยรวมไปถึงนะครับศิลปินทุกท่านนะที่จะมาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ในครั้งนี้พิเศษนะครับเป็นการพบกันระหว่าง2วงหมอลำที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานนะครับใครเป็นแฟนคลับของคณะระเบียบวาทศิลป์นะครับนำโดยพ่อเอ๊ะพักดีนะครับพ่อเอ๊ะไม่ได้มาคนเดียวครับลูกๆนะครับเต้าพี่เต้าน้องอย่างท็อปนรากรเต้าหยองยุคคนเดชก็มาบีบุษกรแอนนาพรีชยาก็มาด้วยครับปะทะกับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์รวมไปถึงลูกๆจากคณะศิลปินภูไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ควงศิลป์อภิสิทธิ์เมกอภิเตอร์อภิสิทธิ์ครับป๊อปปี้ปชยาลักษณ์แล้วก็ก้องชัชวาลหรือว่าก้องสมุทรนะครับมาด้วยครับรายอัพศิลปินเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อเพลงช้ำรักอย่างแมนมณีวันครับมาด้วยนะครับสุดยอดพระเอกหมอลำซิ่งอย่างอามน้อยโรจนันก็มานักร้องสาวสวยเซ็กซี่จากค่ายท็อปไลน์อย่างโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับก็มาเยือนเวทีลูกทุ่งสแควร์อีกครั้งครับสองดาวรุ่งจากค่ายกรามิโกนะครับปลายกนกพรแล้วก็เพชรคทาวุฒินะมาด้วยนะครับพลาดไม่ได้นอกจากนี้ครับศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังนะครับเวทีชิงช้าสวรรค์นะครับจะมาขึ้นคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ไม่ว่าจะเป็นอาร์มชิงช้าสวรรค์เต็นพิชยาใบบัวพรชนกครับ FC ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเจอกันได้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ครับ11โมงเป็นต้นไปที่สเตเดียมวันบรรทัดทองจุฬาซอย4สนุกกับคอนเสิร์ตแล้วก็ลุ้นทองคำแจกกันทุกชั่วโมงจากพี่ช้างเดชาธรนะครับอย่าลืมไปจับจองที่นั่งกันตั้งแต่11โมงนะครับรับของแจกแถมจากของแจกจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับซึ่งมีให้ลุ้นก่อนใครนะครับไปถึงก็เรียกว่าแวะที่บูธผู้การสนับสนุนกันได้เลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเจอกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่เสรีวันมาทัดทองจุฬาซอย4ไปตั้งแต่11โมงได้เลยนะครับขอขอบคุณผู้การสนับสนุนครับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอเอมยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มเจ่าตราเจเล็กยาจุกยุงตราหานฟ้ายืน1ปิดผมขาวต้องแคบิลน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้ออยตราฉลามยิ้มและยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมครับก่อนเจอกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับนี่คือหนึ่งในทีมงานหมอลำศิลปินภูไทยครับมาร์ควงศิลป์ครับเช้านี้เลือกพระเอกเบอร์2ให้ได้ฟังนะครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: มาค่ะทุกคนวันนี้จัดเต็มกระเพราพริกแห้งสุดเผ็ดสลบดูสิพริกแห้งเถือกเต็มจานเลยถ่ายรูปสวยมาก
2: สวยนะสวยจ้าแม่แต่กินรสจัดขนาดเนี้ยกระเพาะจะประท้วงเอานะระวังกรดไหลย้อนถามหาล่ะ
1: โอ้ยมันจุกเสียดพุ่งขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดเลย
2: นั่นไงล่ะมัวแต่จะเอาคอนเทนต์จนลืมสุขภาพอ่ะดื่มนี่ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นเพราะมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยลดอาการกรดไหลย้อน
1: ค่อยยังชั่วต่อไปเนี้ยก่อนจะรีวิวของเพจต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตัวไว้ตลอดแล้วล่ะอร่อยสดชื่นสบายท้องสุดๆ Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
2: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
2: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
7: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ช้อปสนุกช้อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
8: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
9: อยากมีผมสวยสุขภาพดีนะครับฟังทางนี้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าร้านทำผมราคาแพงๆครับดูแลเส้นผมของคุณนะครับอย่างมืออาชีพด้วยเซตแคบิลเคราตินนะครับ1ชุดนะครับมี5ชิ้น5ขั้นตอนของการดูแลเส้นผมนะครับแชมพูเคราตินนะครับสระผมนะฮะและก็ตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินนะครับชะลมทิ้งไว้ 5-7 นาทีก่อนล้างออกแล้วตามด้วยเซรั่มเคราตินนะครับที่จะช่วยนะครับฟื้นฟูผมคุณนะครับให้ผมคุณเนี่ยนะครับได้ก็ฟื้นฟูจากอาการที่ผมเสียจากการโดนเคมีจากการทำสีการโกรกผมยืดผมก็แล้วแต่นะครับนี่เลยฮะเซรั่มเคราตินแล้วก็ลิฟต์ออนแฮร์เคราตินนะครับสเปรย์เคราตินฉีดก่อนที่คุณจะใดผมจะหนีบผมนั่นเองนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5สุดท้ายซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและก็วิตามินอีนะครับที่จะทำให้การจัดแต่งทรงผมของคุณเนี่ยนะครับง่ายขึ้นนะฮะผมจะดูหน้าสัมผัสเงางามตลอดทั้งวันนะครับก็แค่5ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นฮะแคร์บิลชุดเคราตินฮะ1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นแถมฟรีเสื้อสวยๆรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยคอลเลกชันฉลอง12ปีร่วมกับแคร์บิล1ตัวครับ และที่สำคัญจัดส่งฟรีถึงบ้านทั่วประเทศด้วยนะครับใครฟังอยู่สนใจอยากได้ฮะอยู่กรุงเทพปริมณฑลอยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งซื้อได้เลยครับโทรไปสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่0923524446ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

ียเด็กนะครับอาพรศักดิ์ส่องแสงครับชาวนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีครับส่วนแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์เจ้าเตรียมเพลงเพราะไว้รอทุกท่านแล้วนะครับ 6:00 นอย่าลืมติดตามเพลงฮิตที่คิดถึงกับ DJ ไกรสอนนะครับและพรุ่งนี้อย่าลืมครับ 02:00 ถึง 05:00 ดังเพราะฮิต 100% DJ โจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้ไปแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ฝนชุ่มฉ่ำแต่เช้าเลยครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: วันนี้เราเริ่มต้นด้วยเพลงที่น่านอนต่อมากเลยนะครับอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอคิดถึงเธอฝนตกในทะเลนะครับและอุทกภัยในดวงตาสวัสดีนะครับเพลงฮิตที่คิดถึงครับหลังไมค์ครับป้าผินประชาชื่นส่งกำลังใจมาคุณนิตยาบางกลวยคุณน้อยภาษีเจริญคุณยายสง่าปลาเล็กตลาดพลูนะครับคุณขนอง

0: คุณสวรักษ์นะครับบอกว่าคอมคอมนี้ชอบมากเลยเราอย่าไปคาดหวังกับอะไรมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าชีวิตเรียบง่ายมันก็จะดีไปเองนะครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไผ่พงศธรครับ
0: คุณจรุวรรณทักไทยมาด้วยนะครับคุณบัวไลคุณอรสานะครับเจ๊สำเร็จคุณสายน้ำคุณเทิดเกียรติคนต้นน้ำนะครับคุณแพงสีคุณมารีคุณเตี้ยฟลอร์คลีนิ่งคุณสุพิชด้วยนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งคุณจันทร์สิรินะครับบอกว่าเห็นด้วยกับคำคมในวันนี้เลยโลกสอนให้เรารู้ว่าหนทางเดียวของการอยู่อย่างมีความสุขคือการใช้ชีวิตให้ง่ายที่สุดและคาดหวังให้น้อยที่สุดแค่นี้แหละง่ายๆนะชีวิตคนเรา

0: ันนี้24แล้วครับยังไม่กี่วันเราจะเจอกันแล้วครับสำหรับลูกทุ่งสแควร์อาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับเสด็จนุ่มวันบรรทัดทองจุฬาซอย4นะครับผม11โมงเรามีนัดเจอกันเลยนะรีบมาจองที่นั่งกันเลยนะครับมีของแจกมากมายจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับแล้วก็ลุ้นทองคำที่จะแจกกันทุกชั่วโมงได้เลย
1: ม่วนมันจัดเต็มบนเวทีใหญ่ใจกลางกรุงลูกทุ่งสแควร์พบกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ที่สเตเดียมวันบรรทัดทอง11โมงเป็นต้นไป
0: ขอบคุณชอมาคอมบูชาบีทาเกนยาสมุนไพรตาเทเอมยาสตรีบาโลชนิดน้ำเครื่องดื่มโอทีทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคร์บิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถสารกำจัดศัตรูพืชไว้อ่อยตราฉลามยิ้มยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมนะครับศิลปินของเราพร้อมมากเลยนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นระเบียบวัฒนศิลป์โดยพ่อเอ๋พักดีท็อปนรากรเต้าหยองบีบุษกรแอนนาพรีชยานะครับหมอลำศิลปินภูไทยนะครับพ่อวีรพงษ์วงศ์ศิลป์มาร์ควงศ์ศิลป์เต้ยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปราจลักษณ์นะครับและก้องชัชวาลแมนมณีวันโบซูเปอร์วาเลนไทน์ปลายกนกพรเพชรคทาวุฒิอามน้อยโรจนันแล้วก็อามชิงช้าสวรรค์เต้นพิชยาใบบัวพรชนกครับเจอกันทุกคน

Wi-Fi มาลายพรนะครับบางทีตลกก็อกหักได้นะครับเสียใจได้นะครับชีวิตคนเรานั้นมันมีหลายแง่มุมมันเนาะมีทั้งตลกมีทั้งดราม่าเฮฮาเศร้าหมองคุณมานีทักทายมาคุณอวยพรนะครับคุณลำพวนด้วยนะครับถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าสบายสบายครับผมนอนน้อยแต่นอนนะคุณชมัยพรนะฮะทักทายมาคุณเตชินครับคุณฉันทิกาแล้วก็คุณสุพิษด้วย

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับฟังทั้งนี้ครับธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับสินเชื่อเพื่อการเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะครับวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะครับไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับไม่ต้องใช้หลักประกันครับด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟตเรทครับ 0.75% ต่อเดือนแล้วก็ยังมี effective rate นะครับ 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงนะครับในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus นะครับและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับอีกทั้งสินเชื่อนี้นะครับธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นครับมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตลงทะเบียนรับสมัครได้แล้ววันนี้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31ตุลาคมที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
2: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
3: I love Apache
4: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
5: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
6: ่เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอะ
7: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
6: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
7: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
6: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
8: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน
9: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตราชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบครักเจตพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี
11: ้ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟรับกฎการหมอลำสถานกรุง FM 90ลูกทุ่งรักไทยหอบความม่วนบุกเมืองหลวงโชว์ระดับตำนานที่หาดูยากจาก2วงหมอลำใหญ่สุดฮิตและทัพศิลปินสุดฮอตบนเวทีลูกทุ่งสแควร
12: ์พบกับระเบียบวาทศิลป์นำทัพโดยพ่อเอ๊ะพักดีท็อปนรากรดาวหยองยุคนเดบีบุษกรแอนนาปรีชยา
11: ประชันความอลังการกับหมอลำศิลปินภูไทยนำโดยพ่อวีวีรพงษ์วงศิลป์มาร์ควงศิลป์เลยอภิสิทธิ์ป๊อปปี้ปรัชญาลักษณ์ก้องชัชวาล
12: จัดเต็มไลน์อัพสุดฮิตแมนมณีวันอามน้อยโรจนานโบซูเปอร์วาเลนไทน์ลายกนกพรเพชรคทาวุฒ
11: ิเสริมทัพศิลปินจากเวทีประกวดชื่อดังเต็นพิชยาใบบัวพรชนกอามชิงช้าสวรรค์
12: ม่วนมันจัดเต็มวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ณจุดนัดพบแห่งใหม่ของคนลูกทุ่งใจกลางกรุงเทพสเตเดียมวันบรรทัดทองชมฟรี11โมงเป็นต้นไป
11: ร่วมสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นยาสมุนไพรตราเชอร์เอมยาสตรีเบโลชนิดน้ำเครื่องดื่ม OT ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอไทยวัสดุน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายืนหนึ่งปิดผมขาวต้องแคบิวน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสดยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม
8: เพลงฮิตสุดคิดถึง90
13: ลูกทุ่งรักไทย

พาคนย้อนยุคนะครับไปสมัยเพลินพรมแดนนะครับกับเพลงคนไม่มีดาวนะครับเพลงที่คุณคิดถึงแล้วก็ขอมาจากหลังใหม่022807127

0: พลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
1: ทุกคนครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับสำหรับการท่องเที่ยวฟรีของเรากับลูกทุ่งฮอลิเดย์นะครับทริปสุดพิเศษนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับจะดมตราปุ๋ยเสนนะครับเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามเราจะเดินทาง13ธันวาคมครับไปที่พระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะครับลงทะเบียนที่022807127ได้เลยนะ
0: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราปุ๋ยเสนลงทะเบียนโทรเลย022807127
1: หลังจากลงทะเบียนแล้วนะครับไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับและพิมพ์คำว่ายาดมตราปุ๋ยเสนใต้ภาพกิจกรรมนี้นะครับที่ปักหมุดเอาไว้บนสุดเลยนะครับทุกวันเสาร์ก็รอลุ้นได้เลยนะครับในช่วง DJ Oil นะฮะ 11:00 น. นะครับว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีได้ไปเที่ยวฟรีกับเราหรือเปล่า
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: โอ้ยเพื่อนส้มตำร้านนี้พริกยกสวนสะใจมาก
3: เบาได้เบากินเผ็ดจัดขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ่หรอก
2: โอ้ยพูดไม่ทันขาดคำเลยอ่ะมันจุกขึ้นมาถึงอกแบบแสบไปหมดเลยเนี่ย
3: นั่นไงอาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วล่ะสิงั้นก็ดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นสิเพราะชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
2: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาวีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
8: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
9: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
10: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: หนุ่มสาวชาวโรงงานจ๋าความมันพร้อมเสิร์ฟความบันเทิงพร้อมปะทะแล้ว
11: ฉันธนาชัชชา
12: วันศุกร์ที่9ตุลาคมนี
8: ้มาเติมเต๋าภูศินอบป้าลูกทุ่งเมืองไทยฟินม่วนมันแน่นอน
13: ขอเป็นทางการเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่
14: ที่บริษัทมูราโมโตอิเล็กทรอนประเทศไทยจำกัดมหาชน
8: พบทีมดีเจจาก90ลูกทุ่งรักไทยเงินรางวัลก็มีของแจกก็แน่แจกเน้นๆบอกเลยว่าฉ่ำมาก
15: ฉันธนาชัชชาร่วมสนับสนุนโดยดีคอเจนเครมิลเครื่องดื่มโอทีสบู่สมุนไพรอิงอ่อนคุกกี้ฟันโอยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรน้ำปลาแท้ตราคนแบกกุ้งล็อกผิวให้ดูอ่อนเยาว์ต้องแจ๊บส์ครีมซองน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อม

0: ถึงนะครับตอนนี้ใครยังไม่ดูบ้างคลิปพี่ไก่เพลงอะไรดีนะครับเขามีบทเพลงแห่งคำขอโทษมานำเสนอนะฮะในแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะจะมีขอโทษที่คิดถึงขอโทษที่ทำให้รอฝากคำขอโทษขอโทษที่ทำให้มันพังขอโทษที่ลืมบอกได้นะครับบทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการขอโทษมีให้ไปฟังกันแบบเป็นตัวอย่างนะครับผมอ่ะเข้าไปชมเข้าไปแชร์กันด้วยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันนะครับ 7:30 นะครับใครที่โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะครับก็ฟังเพลงเพลินๆกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพลงอย่างเพราะเลยครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก